0: ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
2: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
3: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่วเมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
2: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
4: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนหนึ่งใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
2: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุธแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนกว่าครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
5: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ่งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและธาตุพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดLearn, Earn, Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทางพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ THAI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ1.3 ล้านคนแล้ว สำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ NVIDIAประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google, Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือไทยดีโดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยแต่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีร์กิสสถานเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
5: นายสเตฟานดูจาริกโคศกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107คนต้องพลัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว 10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคม ขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังแพ้ให้กับมาเรโน่วาโวเน่เมื่ออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา 2-3 เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสตองจากฝรั่งเศส 3-0 เซตด้านหญิงเดียวรณนาธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา 2-1 เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่านูเซจากโรมาเนีย 2-0 เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัจฉริยะจิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4วันจบที่8อันเดอร์พาร์จบอันดับ9ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุจวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18พาร์5ก่อนที่สลุดจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล 450,000 บาทนั่นแถลงข่าวมิเตอร์เพลสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4เหรียญทองเรือใบหวัง1เหรียญทองและวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1ใน3เอ็กตรีมหวังคว้า2เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1ใน3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุดพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น
13: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศไล่ความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือได้บ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสอสาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้า มีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ขับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
15: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
7: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจ
19: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
20: สเสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัยพระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วการข้าพระพุทธเจ้าบริษัท JKT Media จำกัดผู้ผลิตรายการสถานีวิทยุคนรักเมืองเลย104 Green FM

0: คลียร์ใจและดูแลร่างกายกับหมอเอิ้นพิยดาที่104 Clean FM โดยมาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทร098-717-9666
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: ฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
0: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: โซฟาหน้าใสริ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อมเอเวอเรสต์รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 094-415-6624และฝ่ายขายโทร0428707822
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: เช็ดพอดใหม่อ่ะลองสักปื้นหน่อยเด้
6: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
5: โดนจากคอลอยอันเด้
6: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
5: โอ้ยโคตรถึง
7: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
0: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
8: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: กลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์ขอเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วล่ะก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
2: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM
1: 3เพลงใหม่ที่หยิบมาทักทายแล้วก็เลือกมาให้ได้ฟังกันในช่วงเช้านี้นะครับสวัสดีหลายๆคนที่กำลังติดตามแล้วก็อยู่ด้วยกันกับ104 Clean FM ครับฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดทั้งวันกันในช่วงเช้านี้8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติในช่วงเวลา8นาฬิกานะครับเราอยู่ด้วยกัน1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับ8โมงถึง9โมงนะฮะเรียกได้ว่ารับคุณผู้ฟังเข้าที่ทำงานแล้วกันนะครับส่งคุณฟังเข้าที่ทำงานกันในช่วงเช้านี้นะครับ8โมงเช้าถึง9โมงช่วงแรกนี้นะฮะก็ได้ฟัง3เพลงใหม่กันนะครับก็น่าจะคุ้นหูกันในช่วงนี้นะครับก็หยิบมาทักทายให้ฟังกันนะครับ3เพลงรวดเลยหลังเคารพธงชาติกันนั่นเองนะครับอยู่ด้วยกันกับ FM 104 MHz นะครับสถานีเพลงเพราะที่มีให้ฟังกันมากที่สุดตลอดทั้งวันกันนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันตลอดทั้งวันกันได้นะครับตั้งแต่ 5:00 ถึงเที่ยงคืนผ่านทาง FM 104 MHz นะครับหลายๆคนก็คงจะฟังอยู่บนรถระหว่างการเดินทางในช่วงเช้านี้มาทักทายมาเวกอัพกันหน่อยนะครับหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะฟังเราผ่านทางออนไลน์นะครับสำหรับทางออนไลน์เรามีให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์หลักที่ www.104cleanfm.com นะฮะเข้าไปหน้าเว็บไซต์เราแสดงชื่อเพลงเราแสดงรูปภาพของซิงเกิลในแต่ละเพลงที่เราเปิดให้คุณฟังได้ฟังกันนะครับอยากจะรู้ว่าเปิดเพลงของใครเปิดเพลงอะไรกันไปบ้างนะฮะก็เข้าไปดูกันได้เลยนะฮะผ่านทางเว็บไซต์ที่ www.104cleanfm.com หาไม่ถูกนะฮะจะเซิร์ชใน Google ก็ได้หรือว่าจะให้ AI หรือว่า ChatGPT Google Gemini นะฮะช่วยค้นหาบอกว่าฟัง104 Clean FM หรือว่าพิมพ์104 Clean FM ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเจอหน้าเว็บไซต์104grwnfm.com นะฮะหน้าเว็บไซต์หลักของเราก็คลิกฟังกันได้เลยนะครับแสดงทุกหน้าจอเลยนะฮะจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์นะฮะก็กดฟังกันได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นแอปต่างๆฮะทั้ง Radio Garden อันนี้ก็อยากจะให้ดาวน์โหลดมาเก็บไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะฟังเราแบบง่ายๆนะฮะก็ง่ายเหมือนกันง่ายเหมือนฟังผ่านทางเว็บไซต์เลยนะครับโหลดมาแล้วนะครับสำหรับแอป Radio Garden นะฮะก็จะเป็นลูกโลกเสมือนนะครับแบบ 3D เป็นโลกนะฮะรูปโลกของเรานี่แหละนะฮะแล้วก็กดเข็มหรือว่าปักหมุดมาที่จังหวัดเลยก็จะได้ฟัง104 Clean FM ผ่านแอป Radio Garden ด้วยเนี่ยอันนี้ก็แสดงชื่อเพลงกันด้วยนะครับอยากจะรู้ว่ากำลังเปิดเพลงอะไรเปิดเพลงของใครกันมันอยู่นั่นเองนะฮะก็เข้าไปติดตามมันได้เลยนะครับยังไงก็ให้ AI ช่วยค้นหาก็ได้หรือว่าหลายคนก็ฟังผ่านทาง FM 104 MHz นะครับในช่วงเช้านี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่อยู่ด้วยกันนะครับในช่วงเช้าแบบนี้แล้วก็ช่วงเย็นด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้แหละนะครับบ่าย 3:00 ถึง 18:00 นก็ฟังต่อเนื่องกันได้เลยนะฮะกับ FM 104 MHz แล้วก็อยู่กันนะครับในช่วงเช้านี้ครับสำหรับใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่อยากจะได้สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่นะครับวันนี้ AIS Telewit เขาจัดให้นะครับแค่เปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนนะครับหรือว่าจะเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายนะฮะคุณผู้ฟังก็สามารถรับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษกันได้นะครับที่สำคัญไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้าด้วยนะครับอยากจะได้มือถือเครื่องใหม่อัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนนะครับที่ AIS ทั้ง2สาขาไม่ว่าจะเป็นทั้ง AIS Shop Big Cเลยแล้วก็ AIS Telewit Shop สาขาถนนเอื้ออารีนเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้ใครที่อยากจะผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตนะฮะตอนนี้เขาก็ให้คุณได้ผ่อนได้เลยนะครับไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีด้วยนะครับแล้วก็อยากจะได้เน็ตบ้านแรงๆเต็มสปีดราคาดีนะฮะกับ AIS Fiber วันนี้นะฮะกับโปรโมชั่นวันนี้เน็ตเล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มต้นเพียง499ต่อเดือนนั้นเท่านั้นเองนะครับใครที่อยากจะได้เน็ตแรงๆตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบก็ติดตั้งฟรีดูแลตลอดอายุการใช้งานด้วยนะครับที่ AIS Shop Big C เลยแล้วก็ AIS Telewit Shop สาขาถนนเอื้ออารีครับกดไปสอบถามเพิ่มเติมกันที่0854529595และ0819745678นั่นเองนะครับกับ AIS ทั้ง2สาขาเลยนะครับกับ AIS Telewit Shop สาขาถนนเอื้ออารีแล้วก็ AIS Shopบิ๊กซีสาขาเลยของเรานี่เองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อยู่ด้วยกันในต้นชั่วโมงแบบนี้นะครับหลังเคารพธงชาติในช่วงเช้านี้นะฮะใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนช่วงเวลาเช้านี้ส่งมาบอกกันได้เลยนะครับผ่านทางหน้า Facebook Fanpage 104 Clean FM นะครับพิมพ์เข้ามาแล้วกันนะครับว่าอยากจะ ให้เปิดเพลงอะไรในช่วงเช้านี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวฟังเพลงเราต่อเนื่องกันนะครับในเบรกนี้แล้วก็เดี๋ยวกลับมาเบรกหน้าหลังเบรกครึ่งชั่วโมงนะฮะก่อนที่จะถึงที่ทำงานกันเดี๋ยวมี2เพลงเก่ามาให้ฟังกันในเบรกหน้าด้วยนะครับกับที่นี่104 Green FM นะครับ
0: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อิ่ม

พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com

0: สี่คลีน FM ผ่านมือถือ ง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104คลีน FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104คลีน FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโทมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
4: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: กลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
2: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
1: นางไหนอ่ะ
2: ก็นี่ไง
3: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
1: ้เชื่อได้แน่นะ
2: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
1: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
2: อ่ะเป็นไง
1: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
4: เลย

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

ก่าที่น่าจะคุ้นหูแล้วก็น่าจะจำกันได้นั่นเองนะครับก็หยิบมาให้ฟังกันครับ2เพลงในต้นเบรกอยู่ในเบรกท้ายแล้วนะฮะในช่วงเช้าแบบนี้นะฮะวันจันทร์ถึงศุกร์เราอยู่ด้วยกันตั้งแต่ 8:00 นนะครับถึง 9:00 นหรือว่า 8:00 นถึง 9:00 นหลังเคารพธงชาตินะครับมาทักทายกันหน่อยครับถือว่าเป็นช่วงเช้ามาทักทายหลายๆคนนะครับในเรื่องของการทำงานนะฮะอาจจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาในการเดินทางไปที่ทำงานกันนะครับในใช้เวลาตรงนี้ก็อาจจะอยู่บนรถระหว่างการเดินทางแล้วก็ฟัง FM 104 MHz นะฮะก็ฟังต่อเนื่องกันได้นะครับผ่านทาง FM 104 MHz ได้ฟังได้ตลอดทั้งวันกันแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับมีให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงคลิกเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับที่ www.104greenfm.com หาไม่ถูกให้ AI ช่วยค้นหาได้บอกว่าอยากฟัง104 Green FM จังหวัดเลยนะฮะเจอหน้าเว็บไซต์ของเรานะฮะทั้ง104greenfm.com ก็คลิกเข้าไปฟังกันได้หรือว่าเจอแพลตฟอร์มไหนหน้าเว็บไซต์ไหนนะฮะทั้งแอป Radio Garden นะฮะแอป My Tuner Radio Box นะครับหรือว่าวิทยุไทยวิทยุไทยแลนด์หรือว่าทั้งเว็บไซต์แล้วก็แอปที่รวบรวมสถานีวิทยุทั่วประเทศหรือว่าทั่วโลกเนี่ยนะฮะหนึ่งในนั้นก็จะมี104 Green FM ซะส่วนใหญ่เลยนะครับยังไงก็คลิกเข้าไปฟังกันได้นะฮะรวมทั้งหน้าเว็บไซต์หลักของเราด้วยนั่นเองนะครับก็แสดงผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนนะครับผ่านคอมพิวเตอร์คลิกเข้าไปฟังแล้วกันนะครับที่ www.104greenfm.com สำหรับทางออนไลน์นะครับส่วนทาง FM 104 MHz เราอยู่ด้วยกันทุกๆวันเลยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้ายาวถึงเที่ยงคืนเลยนะครับผ่านทาง FM 104 MHz นะฮะอันนี้ก็แจ้งผลการรับฟังมาหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ฟังอยู่พื้นที่ไหนนะฮะนั้งในอำเภอเมืองเลยนะครับอำเภอวังสมคุงหนองหินหรือว่าจะเป็นภูเรือท่าลี่บางส่วนของเชียงคานบางส่วนของอำเภอเอราวัณด้วยนะครับก็แจ้งผลการรับฟังมาด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับผ่านทาง FM 104 MHz นั่นเองนะครับอยู่ในชั่วโมงนี้นะครับฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันสำหรับใครที่กำลังเดินทางโดยเฉพาะกับรถยนต์ Ford ตอนนี้นะฮะ Ford ลดคุ้มครบครันลุ้นมันเติมน้ำมันฟรีนะฮะเมื่อคุณฟังครับนำรถ Ford เนี่ยนะฮะเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการ Ford รัตนยนต์วันนี้นะฮะโดยมียอดค่าใช้จ่ายสินค้าที่ร่วมรายการครบทุกๆ 5,000 บาทนะฮะก็จะได้ลุ้นรับสิทธิ์มากเลย

0: พร้อมเติมนัดหมายเข้ารับบริการหรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามกันได้เลยนะครับอย่าลืมแล้วกันนะครับนำรถเข้าใช้บริการที่ศูนย์ Ford รัตนยนต์เลยวันนี้นะฮะครบทุกๆ 5,000 บาทก็รุนรับสิทธิ์พร้อมทั้งกับโปร Ford ลดคุ้มครบครันลุ้นมันเติมน้ำมันฟรีกันด้วยนั่นเองนะครับนอกจากนี้อยู่ด้วยกันกับ Park Avenue นะครับเพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ครับความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่นะฮะฉลองครบรอบ15ปีเค้าเปิดเฟสใหม่ Park Avenueนะฮะด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆต้อนรับปีม้าตลอดทั้งปีนี้ผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับลด1ล้านบาทกับแบบบ้าน Angel Road บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Bedroom นะฮะแล้วก็จอดรถได้ถึง6คันพร้อมครัวไทยแล้วก็พื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับเฉพาะคุณนะฮะที่ Park Avenue นะครับ Life Coming Home at Park Avenue นะฮะนอกจากนี้กับ Park Avenue นะฮะที่นี่เขาคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้นะฮะทางระบบ after service ตลอดการพักอาศัยบริการมาตรฐานกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะ facility สระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะกล้องวงจรปิด CCTV ระบบรปภตลอด24ชั่วโมงนะครับใครที่อยากจะสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ในราคาเริ่ม 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาก็แวะไปได้เลยนะฮะกับโครงการ Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมกันที่0833781234และ0833791234กันได้เลยนั่นเองนะครับเวลาหมดแล้วช่วงเช้าเดี๋ยวส่งคุณฟังด้วยเพลงเพราะกันนะครับในช่วงเวลาเช้าส่งคุณฟังเข้าที่ทำงานด้วยแล้วก็อยู่กันต่อเนื่องกันนะครับตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงแล้วก็เที่ยงถึงบ่าย3รวมทั้งเดี๋ยวบ่าย3ถึง6โมงกลับมานั่งอยู่เป็นเพื่อนคุณฟังกันต่อนะครับในช่วงเย็นบ่าย3ถึง6โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้เราฟังเพลงพระต่อเนื่องกันแล้วก็อยู่หนุนกันนะครับช่วงเช้า8โมงเช้าถึง9โมงแล้วก็บ่าย3ถึง6โมงเย็นด้วยนะครับช่วงเช้านี้นะฮะหลายๆคนที่ฟังเราแล้วก็อยู่ต่อเนื่องกันมากับ104กลีน FM แล้วก็อยู่หนุนกันก็ขอบคุณมากๆนะครับผ่านทาง FM 104 MHz แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับ www.104gleenfm.com นะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันเวลาบ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นช่วงเช้านี้เวลาหมดขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ
1: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อิ่ม

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
2: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
1: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือ

0: ีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 9:00
2: นสนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM 104
3: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
5: ดียังไงหรอ
4: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
2: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลรายงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
3: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM
4: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Well Being Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666
1: FM 104

สนับสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith มาตาเฟลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือ ง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: Suzuki ศาสตร์โปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็กเดียว
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: เลือกแล้วค่ะเลือกสมฮีโร่แล้วค่ะ
1: คุ้ม
0: ลุยเลยค่ะคุ้มครบพร้อมลุยเลยค่ะ
1: สมฮีโร่
2: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
4: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
5: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร09

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: แรงทุกท

0: ไฟดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: เวลา10นาฬิกา
3: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
4: FM 104อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
6: ดียังไงหรอ
5: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่

พื้นที่อาเขตเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: างบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หยุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์ส

0: เบสตา ยามาฮ่า ฮอนด้า หรือ GPX เลือกแลมเบสตาถาวร TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
0: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
1: สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
0: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
3: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
4: เชฟผ่อนใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
5: เป็นไงเหมือนยาค่าหญ้าปะ
4: โดนจากคอลอยอันเด้
5: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
4: โอ้ยโคตรถึง
6: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอตคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
7: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
8: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริง
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
1: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042815645 094195624และฝ่ายขายโทร042870782
4: แรง

0: ใส่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 11:00 น.
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104
4: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
6: ดียังไงหรอ
5: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
6: โอ้ดีจัง
5: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักหนึ่งคืน
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

ขึ้นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กม.รอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ

0: เราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานพรมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
5: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกะครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกะพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว

0: โอโมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่า

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่าเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด

0: ยามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือก Lambesta Thawan TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 0924และฝ่ายขายโทร0428707822
4: เวลา 12:00 น
5: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวร แลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
6: FM 104
7: อยากฟัง104กลิ่น FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104glinfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104กลิ่น FM
8: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
9: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
8: นางไหนอ่ะ
9: ก็นี่ไง
10: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
8: ้เชื่อได้แน่นะ
9: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
8: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
9: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
10: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
9: อ่ะเป็นไง
8: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
12: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
12: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
13: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลแรงงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มแรงงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร0420330050

มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 106

0: ราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ FM 104

0: ชาติ
1: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
2: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
3: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโทมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
5: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: ไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และราฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042815645 0944195624และฝ่ายขายโทร042870782
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: Printing Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
1: สวัสดีครับ Green Think Money วันนี้เป็นเรื่องความเสี่ยงเกี่ยวกับหุ้นครับหุ้นเป็นการลงทุนที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงแต่ก็มาพร้อมความเสี่ยงที่นักลงทุนต้องเข้าใจความเสี่ยงหลักคือราคาผันผวนขึ้นลงตามภาวะเศรษฐกิจข่าวสารและผลประกอบการของบริษัทนักลงทุนที่ไม่มีความรู้นะครับอาจซื้อหุ้นผิดเวลาหรือขายทิ้งเพราะกลัวขาดทุนทำให้เสียโอกาสอีกทั้งยังมีความเสี่ยงจากการเลือกหุ้นไม่เหมาะสมหรือไม่กระจายพอร์ตการลงทุนดังนั้นก่อนลงทุนหุ้นควรศึกษาธุรกิจเข้าใจปัจจัยพื้นฐานและลงทุนด้วยเงินเย็นจำไว้นะครับการลงทุนหุ้นให้ประสบความสำเร็จต้องควบคุมความเสี่ยงให้ได้ก่อนคาดหวังผลตอบแทนเสมอ
0: Green Think Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
3: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM
4: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit น้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
1: FM 104

0: ใต้ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0

0: ใส่ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาตุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาตุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: เวลา 13:00 น
3: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
4: FM 104
5: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกะครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกะพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
10: ดียังไงหรอ
11: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
10: โอ้ดีจัง
11: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

สูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: FM104 เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตุ๊ดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

104 Clean FM ผ่านมือถือ ง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมง

0: 1-800-919-5652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโทมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
2: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
2: Suzuki สาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10%ข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
8: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
9: เพร ราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณพาร์คอเวนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
3: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
5: แรงทุกครั้งแล้วก็

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 14:00 น
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104อ
4: ยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร081 789 5652ที่104 Green FM
5: โอ้มา

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กลิ่นไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กลิ่นไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกลิ่นไบโอเท่านั้น

ขึ้นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ุมบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: พืชสวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1 พฤศจิกายน 2569ถึง14 มีนาคม 2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซฟ
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่ 104greenfm.com
3: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit พีระตูดอพาร์ตเมนต์ที่พักสะอาดสะดวกสบายนอนได้ทุกวันทั้งรายเดือนและรายวันโทร095-465-1465เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 105

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอวายเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร0228156450944195624และฝ่ายขายโทร0428707822
4: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
5: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
4: นางไหนอ่ะ
5: ก็นี่ไง
6: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
4: ้เชื่อได้แน่นะ
5: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
4: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
5: อ่ะเป็นไง
4: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
7: เลิศ
8: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
9: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
4: ตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านมึงเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่ และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพรมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกภาพสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน

0: เลือกแล้วค่ะเลือกสมฮีโร่แล้วค่ะ
1: คุ้ม
0: อ๋อลุยเลยค่ะคุ้มครบพร้อมลุยเลยค่ะ
1: สมฮีโร่
2: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า

ำสนุนโดย AIS Telewith คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewith Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์

0: เบสตา Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tawon TAY เลยถนนมลิวันฝ่ายขายโทร0420322233ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือล้างจากไฮดีเซล SS

0: ดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา 15:00 น
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104
4: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
5: Suzuki สาดโปรชำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
6: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย

0: โอโมสันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: AIS Fiber เน็ตบ้านแรงเต็มสปีดราคาดีสัญญาสบายใจกับโปรโมชั่นวันนี้เล่นเน็ตไฟเบอร์ราคาเริ่มเพียง499บาทต่อเดือนตอบโจทย์ทุกฟังก์ชันบนโลกออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์แบบติดตั้งฟรีดูแลดีตลอดอายุการใช้งานที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819

ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง

0: ขึ้นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กม.รอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104กลิ

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ Dear Airport เลย
1: FM 104

0: Queen FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: เพราะต่อเนื่องที่มีฟังกันมากที่สุดตลอดทั้งวันกันครับอยู่ในชั่วโมงแรกแล้วก็อยู่ในเบรกแรกกันนะครับบ่าย3โมงผ่านครับแล้วก็มาพร้อมกับ2เพลงที่ได้ฟังกันกับที่นี่104 Green FM ให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดทั้งวันกันครับเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนที่อยากจะฝากบอกไว้ในชั่วโมงนี้ส่งมาบอกกันได้เลยนะครับทางหน้า Facebook Fanpage 104 Green FM นะครับว่าอยากจะฟังเพลงอะไรฟังเพลงของใครนะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับเรากันได้นะครับตลอดทั้งชั่วโมงนี้นั่นเองนะครับมีเพลงไหนที่อยากจะฝากบอกไว้ก็ส่งมาต่อเนื่องกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง FM 104 MHz นะครับหลายๆคนก็คงจะติดตามกันอยู่นะฮะในช่วงเวลานี้หรือว่าทางออนไลน์ด้วยนะครับก็มีให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงนะครับยังไงก็คลิกเข้าไปฟังกันได้เลยนะครับที่ www.104greenfm.com นั่นเองนะครับฟังเพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับจุฬาเฮิร์บนะฮะใครๆก็อยากได้ผิวสวยสุขภาพดีแต่จะดียิ่งขึ้นไปอีกนะฮะถ้าได้ผิวสวยในราคาที่ไม่ต้องจ่ายแพงนะครับวันนี้กับจุฬาเฮิร์บครับแบร์สกินแคร์คุณภาพนะครับที่ดูแลปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดนะฮะในราคาสุดคุ้มและจับต้องได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งกันแดดแตงโม 3D ออร่ากันแดดประสิทธิภาพสูง SPF 50บวก PA บวกบวกนะครับหรือว่า PA 4บวกด้วยกันนะฮะกับเนื้อพรามเมอร์ที่จะช่วยผิวให้ดูไบรท์และเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนหรือว่าจะเป็นดีครีมแตงโมโทนอัพผิวให้ดูเนียนใสพร้อมเป็นเบสรองพื้นกันแดดและก็สารบำรุงผิวครบจบในหนึ่งเดียวด้วยนะครับนอกจากนี้กับเซรั่มแครอทนะฮะที่จะฟื้นฟูบำรุงผิวหย่อนคล้อยลดเลือนริ้วรอยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวดูเด้งกระชับเนียนนุ่มแล้วก็เซรั่มรำเหนียด้วยนะครับที่จะช่วยดูแลปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำให้ดูจางลงพร้อมบำรุงสีผิวนะครับให้ดูสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นผิวแบบไหนนะครับคุณฟังผิวแบบไหนก็สามารถเลือกแล้วก็ดูแลได้อย่างตรงจุดกับจุฬาเฮิร์บนะครับนอกจากนี้ครับพิเศษครับการทุกการซื้อสินค้าจุฬาเฮิร์บก็ยังได้ลุ้นมีสิทธิ์นะครับลุ้นทองได้ทุกวันนะฮะกติกาง่ายๆครับเพียงลอกสติ๊กเกอร์หลังซองหรือว่าหลังหลอดนะฮะแค่ชั้นเดียวแล้วก็สแกน QR code แล้วก็ไปเพิ่มเพื่อนใน LINE Official ของจุฬาเฮิร์บไทยแลนด์นะครับเข้าไปสแกนกันก่อนได้นะฮะแล้วก็ลอกสติ๊กเกอร์มานะฮะก็รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทันทีกับกิจกรรมสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นล้านลุ้นหลักทองหลักหมื่นนะฮะลุ้นทองหลักหมื่นทุกวันทองหลักแสนทุกเดือนแล้วก็ทองคำมูลค่า1ล้านบาทรวมมูลค่าของรางวัลกว่า1ล้าน 670,000 บาทนะครับร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้ถึง16ธันวาคมปลายปีนี้นะฮะกติกาง่ายๆแค่ลอกสแกนรับสิทธิ์ยิ่งสแกนมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากได้ทั้งผิวสวยและได้ทั้งรวยนะครับไปกับจุฬาเฮิร์บกันด้วยนะครับก็ซื้อกันได้เลยนะครับเซรั่มลำไยเซรั่มแครอทดีๆครีมแตงโมแล้วก็กันแดดแตงโม 3D ออร่านะครับผลิตภัณฑ์จากจุฬาเฮิร์บซื้อกันได้ที่ 7-Eleven นะครับ CJ Mall แล้วก็ร้านค้าบิวตี้ช็อปทั่วประเทศเลยนะครับใครที่อยากจะได้ผิวสวยนะครับผิวสวยได้ทุกวันลุ้นโชคใหญ่ได้ทุกเดือนกับจุฬาเฮิร์บสแกนลุ้นรวยสวยลุ้นร้านก็ไปสแกนกันได้เลยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปอัปเดตนะฮะผ่านทาง LINE Official นะครับกับจุฬาเฮิร์บส์ไทยแลนด์นั่นเองนะฮะก็ร่วมสนุกกันได้เลยนะครับตลอดทั้งช่วงของปลายปี2568นี้นั่นเองนะครับฟังเพลงต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้นะครับอยู่ด้วยกันกับร้านมึงเลยพม่านนะฮะนึกถึงเรื่องของพม่านตรงไปที่ร้านมึงเลยพม่านกันได้เลยนะครับใครที่อยากจะได้ผ้าม่านมูลี่ม่านปรับแสงม่านม้วนนะครับหรือว่าอยากจะได้พรมปูพื้นพรมผืนนะฮะพื้นไม้ลามิเนตฉากกั้นห้องนะฮะวอลเปเปอร์นะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้ผ้าม่านสวยๆนะครับก็มีบริการดีๆให้คุณได้ที่ใช้กันด้วยนะครับยังไงก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมกันเจ้าของร้านประเมินหน้างานให้เองนะครับแล้วก็ประเมินหน้างานให้ฟรีด้วยนะครับทุกหลังฟรีสายรูปม่านฟรีติดตั้งแล้วก็ฟรีรีดม่านก่อนติดตั้งกันด้วยนะครับเลือกเนื้อผ้าแล้วก็ดีไซน์ที่ตอบโจทย์กันได้ที่ร้านมึงเลยผ้าม่านนะครับ 061-626-2987รับรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับที่ร้านมึงเลยพม่านั่นเองนะครับก็อยู่ในชั่วโมงนี้นะครับพร้อมทั้งกับปั๊มน้ำมันบางจากพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะฮะกับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะฮะโดยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาได้แก่สาร S Super Booster และสาร S Super Lip Purifier ด้วยนะครับที่จะทำให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะตอบสนองการขับขี่ได้ดีทั้งทางเรียบและก็ทางชันใช้ได้กับทั้งรถเล็กและก็รถใหญ่ให้พลังงานแรงนะฮะพลังแรงและก็ประหยัดน้ำมันได้มากขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายน้ำมันจ่ายค่าน้ำมันน้อยลงนะฮะพิสูจน์ด้วยการใช้และจริงแล้วนะครับว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยถึง300บาทต่อถังกันด้วยนะฮะกับพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนั่นเองนะครับก็แวะเติมไปได้ที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศและสาขาจังหวัดเลยของเรากันด้วยนั่นเองนะครับ
0: 104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 101

0: 104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันไฟล์ขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานพรมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
5: มาแล้วใครที่อยากผ่อนมือถือแต่ไม่มีบัตรเครดิตและไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนแค่บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้อนุมัติไวภายใน3นาทีผ่อนได้หลากรุ่นหลายแบรนด์ผ่อนมือถือผ่อนน้อยแค่หลักร้อยต่อเดือนผ่อนง่ายได้ทุกคนรีบรับเงื่อนไขพิเศษก่อนใครที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Television Shop โทร0819745678
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenueนิวคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ after service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นพักเอาเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
11: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
0: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น

0: ของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM FM 104

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอะเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 105

0: FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: หายชั่วโมงแรกกับที่นี่104กลิ่น FM ครับให้คุณได้ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดทั้งวันกันแล้วก็ยังอยู่กับหนุ่มต่อเนื่องกันต่อเหมือนเดิมนั่นเองนะครับท้ายเพลงนะครับในครึ่งชั่วโมงแรกนะฮะก็ก่อนที่จะส่งคนฟังที่เวลา 16:00 นกันนะครับได้ฟังกัน2เพลงมานะครับในต้นเพลงนั่นเองนะครับในชั่วโมงนี้ฟังเพลงต่อเนื่องกันนะครับอยู่ด้วยกันกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นนะครับตอนนี้ยินดีต้อนรับนะฮะสำหรับเด็ก67นะครับเข้าสู่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นนะครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ถือว่าอยู่1ใน5มหาวิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในประเทศกันด้วยนั่นเองนะครับมาเป็นครอบครัวกับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงนะฮะพร้อมสร้างอนาคตที่คุณออกแบบเองได้สมัครเรียนวันนี้นะฮะไม่ต้องสอบไม่ต้องยื่นพอร์ตไม่ต้องสัมภาษณ์สำหรับผู้ที่จบม .6 ปวช.กศน.ผู้ที่จบปวส.หรือทิพเท่าไม่จำกัดเกรดกันด้วยนะครับสมัครเรียนออนไลน์กันที่ www.khonkan.spu.ac.th หรือจะสอบถามเพิ่มเติมกันที่0432241111หรือจะกดไปที่0925374400-4433สมัครเรียนกันได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะฮะ8:30 น.ถึง 16:30 น.กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นยินดีต้อนรับนะฮะเข้าสู่ปีการศึกษา2570กันแล้วนะครับต่อเนื่องจากเด็ก69ต่อเนื่องมาจนถึงปี2570ด้วยนะฮะสำหรับเด็ก67กับมหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงนั่นเองนะครับพร้อมทั้งชั่วโมงนี้นะฮะอยู่ด้วยกันกับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนะครับไปเติมกันได้แวะเติมกันที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขากับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนะฮะกับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสตอบโจทย์ทั้งความคุ้มค่าและประสิทธิภาพสูงนะฮะด้วยสารเพิ่มคุณภาพจากสหรัฐอเมริกาได้แก่สารเอสซูเปอร์บูสเตอร์และก็เอสซูเปอร์เฟลดิไฟเออร์ด้วยนะครับที่จะทำให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้เผาไหม้ได้อย่างสมบูรณ์เครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะและก็ตอบสนองการขับขี่ได้ดีนะฮะทั้งในทางเรียบและก็ทางชันกันด้วยนอกจากนี้ก็ใช้ได้กับรถเล็กแล้วก็รถใหญ่ด้วยให้พลังแรงและประหยัดน้ำมันมากยิ่งขึ้นเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยจ่ายค่าน้ำมันก็ถูกลงพิสูจน์ด้วยการใช้งานจริงว่าแล้วนะครับว่าช่วยประหยัดน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังด้วยนะครับใครที่อยากจะประหยัดมากถึง300บาทต่อถังจ่ายน้ำมันถูกลงเครื่องทนไม่ต้องซ่อมบ่อยแบบนี้พลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือกับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสที่สถานีบริการน้ำมันบางจากทุกสาขาทั่วประเทศนะฮะกับน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสนะครับสะอาดพลังสะอาดแรงประหยัดน้ำมันทุกถังมีตังเหลือนั่นเองนะครับนอกจากนี้อยู่ด้วยกันกับ Park Avenue นะฮะเพราะที่นี่เราดีที่สุดครับ Like Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่กับ Park Avenue โครงการบ้านใหม่นะฮะพร้อมเปิดเฟสใหม่บ้าน Angel Road บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Bedroom จอดรถได้ถึง6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษที่ดีไซน์ลงตัวในแบบฉบับของของคุณนั่นเองนะครับนอกจากนี้กับ Park Avenue ครับที่นี่เขาคือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและพร้อมให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้หนึ่งเดียวที่มีระบบ After Service ตลอดการพักอาศัยและก็ให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮาส์ส่วนสาธารณะขนาดใหญ่และก็กล้อง CCTV และระบบรปภ.ตลอด24ชั่วโมงกันด้วยนะครับสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ในราคาเริ่ม 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นลดสุดในเดือนนี้กันด้วยฮะใครที่อยากจะสัมผัสบ้านแบบนี้สอบถามเพิ่มเติมกันที่0833781234 0833791234ครับ Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงนั่นเองครับอยู่ในท้ายชั่วโมงแรกเดี๋ยวส่งคุณฟังเทียบเวลา 16:00 นกันครับแล้วก็อยู่ในช่วงของท้ายวันของการทำงานกันแล้วใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนก็อินบ็อกซ์ข้อความทาง Facebook Fanpage แล้วก็ติดตามกันครับแล้วก็ทาง FM 104เมกะเฮิรตซ์นะฮะหลายคนก็คงจะติดตามกันไม่ว่าจะทั้งอยู่บนรถนะครับอาจจะทำงานอยู่ที่บ้านนะครับหรือว่าอาจจะฟังเราผ่านทางออนไลน์ด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามต่อเนื่องกันนะครับในช่วงเย็นนี้นะฮะแล้วก็อยู่ยาวถึง 18:00 นกันเลยนะครับแล้วก็อยู่หนุ่มกันครับที่นี่104 Green FM นะครับ
0: 104 Green FM

สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยศรีปทุมขอนแก่นเรียนกับผู้รู้จริงประสบการณ์จริงพาร์คอเวนิวเอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริง FM 104

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: ซูซูกิสาดโปรชัมกับ3รุ่นพิเศษซูซูกิสวิฟต์ดับเบิลดิวดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับซูซูกิวอรี่ฟรีโปรแกรมดูแลรถคุณอีก7ปีซูซูกิ XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาทซูซูกิแคลรี่กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
4: ดียังไงหรอ
3: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
5: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
6: เวลา 16 นาฬิกา
7: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
8: FM 104
9: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
10: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
11: โอ้มา

0: โมสันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจ้านและเมนูสุขภาพปลานิลรายงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านข้าวต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042 033 050

0: ุมบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: ไทยวัสดุ 9.9 เซอร์ฟดีนช่ำทั้งหน้าร้านและออนไลน์ 5-9 กันยากดรับฟรีคูปองส่วนลดรวม 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุพร้อมรับโปรสุดพิเศษช็อปทั้งร้านเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด 300 บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: มากที่สุดทุกวัน
1: สองเพลงนี้ที่ฟังกันแล้วก็หลังที่เวลา16 นาฬิกากันนะครับอยู่ในชั่วโมงที่2กันแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นชั่วโมงท้ายๆของการทำงานสำหรับหลายๆคนนะครับในช่วงของเย็นวันนี้ด้วยนะครับเราอยู่ด้วยกันแบบนี้ฮะบ่าย3ถึง6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับที่นี่104 Clean FM แล้วก็อยู่กับหนุ่มกันนะครับเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมอย่าลืมเข้าไปติดตามผ่านทาง Facebook Fanpage แล้วก็ฝากข้อความมาหน่อยแล้วกันนะครับหน้า Facebook Fanpage 104 Clean FM แล้วก็หลายๆคนที่ติดตามเรานะครับผ่านทาง FM 104 MHz นะครับอาจจะกำลังเดินทางกันอยู่ยังไม่ได้ไปไหนอยู่ที่บ้านอยู่ที่ร้านอยู่ที่ทำงานฟังผ่าน FM 104 MHz นะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาตลอดทั้งวันกันแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยนะครับมีฟังกันตลอด24ชั่วโมงเลยนะคลิกเข้าไปฟังกันได้เลยครับที่ www.104cleanfm.com นั่นเองนะฮะเสียงคมชัดแบบ Ultra Smooth แน่นอนนั่นเองนะครับอยู่ในชั่วโมงนี้ครับฟังเพลงต่อเนื่องกันกับไทยวัสดุครับตอนนี้เขาจัดโปรใหญ่กับงานไทยวัสดุ 9.9 เสิร์ฟดิวชัมทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์นะครับพิเศษสุดครับเฉพาะในช่วงของวันที่5ถึง9กันยายนนี้นะครับกดรับฟรีคูปองส่วนลดรวมกว่า 1,800 บาทที่แอปไทยวัสดุนะฮะใครที่อยากจะได้โค้ดส่วนลดนี้นะฮะ 9.9 ไทยวัสดุนะครับที่แอปไทยวัสดุดาวน์โหลดมาแล้วแล้วก็ไปกดส่วนลดคูปองกันได้เลยนะครับ5ถึง9กันยายนนี้พร้อมทั้งรับโปรสุดพิเศษอีกเพียบเลยนะฮะอีกมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นทั้งช็อปทั้งร้านนะครับเริ่มต้น 10,000 บาทรับคืนสูงสุดถึง 21,000 บาทหรือว่าซื้อสินค้าแต่งบ้านครบ 5,000 บาทนะครับรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่เข้าร่วมรายการนะฮะรับเพิ่มอีกสูงสุดถึง 40,000 บาทด้วยกันนะครับนอกจากนี้ช็อปครบตามเงื่อนไขแอปไทยวัสดุนะฮะเขาจัดส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านกันได้เลยนอกจากนี้ยังมีโปรผ่อน 0% นานสูงสุด10เดือนหรือว่าจะแบ่งชำระนานสูงสุดถึง36เดือนนะครับแจกหนักจัดหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้แล้วนะครับวันนี้นะฮะถึง24กันยายนนี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและทางช่องทางออนไลน์อย่าลืมใครที่ดาวน์โหลดแอปไทยวัสดุมันแล้วอยากจะได้โค้ดส่วนลดนะฮะ 1,800 บาทเฉพาะวันที่5ถึง9กันยายนนี้ก็กดกันได้หรือว่าใครที่อยากจะได้โค้ดส่วนลดก็อย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแอปมาติดไว้เครื่องแล้วกันแล้วก็5ถึง9กันยายนนี้ก็กดรับสิทธิ์ฟรีกันได้เลยนะครับวันนี้กับไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้นนะครับสาขาเลยก็ถนนเลยเชียงคานนี่เองนะฮะก็สังเกตกันได้เลยนะครับก็ช็อปกันได้เลยนะฮะโปรใหญ่กับงานไทยวัสดุ 9.9 นั่นเองนะครับอยู่ด้วยกันกับโอโม่ครับใหม่โอโม่ซันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนนะครับรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงไม่ว่าจะเป็นทั้งสะอาดสดใสหอมและก็ลดกลิ่นอับนะครับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโม่ซันชัยนะฮะกับใหม่โอโม่ซันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนนะครับพร้อมทั้งในชั่วโมงนี้แลมเบสตาถาวรที่ AY ข้างร้านลันลมชมเลยใครๆก็ขับแลมนะครับเดี๋ยวจะได้รถมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีกับแลมเบสตานะครับทุกรุ่นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้ง V200 X200 X300 X350 G350 หรือว่าจะเป็นนอกจากนี้ก็ยังมี J ด้วยนะครับตัวใหม่อย่างแลมเบสตาตัว J ด้วยนะครับยังไงก็ไปทดลองขับแล้วก็ไปสัมผัสกันได้เลยนะครับที่ลัมเบสตาถาวร TAY อยากจะได้แลมเบสตาดีๆสัก1คันนะครับตอนนี้ก็มีฟรีวอเชอร์ส่วนลดนะครับฟรีทะเบียนพรบประกันรถหาย1ปีฟรีดาวด้วยนะครับนอกจากนี้บัตรประชาชนมีเดียก็ออกรถได้เลยอนุมัติเร็วรับรถได้ใช้เวลาเพียง45นาทีเท่านั้นนะครับกับแลมเบสตาหรือว่าใครที่เป็นชาวแลมอยู่แล้วนะครับอยากจะนำรถจักรยานยนต์ของคุณฟังเองไปตรวจเช็ครอบการใช้งานทั้งรอบสั้นรอบยาวนะฮะกับศูนย์บริการมาตรฐานที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์ก็ไปกันที่แลมเบสตาถาวร TAY ติดกับร้านละลมชมเลยนะครับถนนมะลิวันนี่เองฮะไปไม่ถูกกดไปสอบถามเพิ่มเติมกันที่042-032-223กันได้เลยนะฮะที่แลมเบสตาถาวร TAY ข้างร้านละลมชมเลยกับที่นี่104 Clean FM ในชั่วโมงที่2นี้นะฮะแล้วก็ยังอยู่กับหนุ่มกันต่อเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับ
0: 104 Clean FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอไวเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอนทีเอไวเลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
10: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
11: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
12: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM
13: FM 104

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ควีน FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: ท้ายชั่วโมงที่2นะฮะหลายคนก็คงจะเลิกงานแล้วก็หลายคนก็คงจะเดินทางกลับบ้านแล้วเรียบร้อยนะครับฟังเพลงเพราะต่อเนื่องกันในชั่วโมงนี้นะครับเพลงไหนที่ยังค้างไว้นะครับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเคลียร์ให้หรือว่าเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนที่อยากจะฝากบอกไว้นะครับก็อินบ็อกซ์ข้อความมาได้นะครับผ่านทางหน้า Facebook Fanpage 104 Great FM ก็ส่งมาบอกกันได้เลยนะครับยังอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงนี้นะครับพร้อมทั้งกับ Clean Bio ฮะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผมนะครับผมเสียผมแห้งผมแตกปลายนะครับผมพังผมชอนนะครับห้ามพลาดนะครับกับ Clean Bio Super Treatment Cream Treatment ผมที่ถูกและดีกับ2สีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะการันตีแน่นอนนะฮะโดยยอดขายกว่า300ล้านซองครับพลังผสาน3พลังสารสกัดธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมแล้วก็สารสกัดจากน้ำมันดอกทานตะวันนะครับเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมใช้ง่ายวิธีใช้ก็แค่หมักบำรุงผมหลังสระผมนะฮะทิ้งไว้ 2-5 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับผมคุณผู้ฟังก็จะนุ่มสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนั่นเองนะครับแล้วก็ระวังนะโปรดระวังครับสินค้าลองเลียนแบบนะครับของแท้ต้องClean Bioเท่านั้นย้ำกันอีกทีของแท้ต้องClean Bioเท่านั้นนะครับหาซื้อได้เลยนะฮะที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนอกจากนี้ครับสำหรับใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการทำสีผมแล้วอยากจะให้สีผมเนี่ยนะฮะดูสวยสดใสไม่เฟดไวพร้อมกับฟื้นบำรุงผมแห้งเสียนะฮะจากการทำเคลมีด้วยนะครับขอแนะนำกันครับวันนี้กับกลิ่นไบโอสูตรโกนั่นเองนะฮะสูตรโกสีทองนั่นเองนะฮะซองสีส้มทองนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นด้วยนะฮะกับทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอสูตรโกนั่นเองนะครับหาซื้อได้เลยนะที่ 7-Eleven หรือว่าจะเป็นร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศอย่าลืมนะนะครับโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบนะครับของแท้นะฮะต้องกลิ่นไบโอเท่านั้นนั่นเองนะครับ
2: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: ยังอยู่ด้วยกันในท้ายชั่วโมงนะครับพร้อมทั้งเบรกนี้อยู่ด้วยกันกับสมพลัดนะฮะเครื่องดื่มชูกำลังผสมสมเกาหลีสกัดนะฮะรสชาติเข้มข้นอร่อยหอมน้ำผึ้งดื่มง่ายบำรุงสมองสายตาและก็ร่างกายนะครับเติมพลังแม่นทุกงานเพราะไม่หายเลือกแล้วฟังเพลงจากไม่หายกันได้เลย

0: แน่นอนอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่เลือกกันแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งโสมพลัสพร้อมทั้งกับโสมฮีโร่ด้วยนะครับวันนี้ขวดใหญ่คุ้ม10บาทแล้วก็คุ้มกับวิตามินแน่นๆนะฮะวิตามินแน่นมากแล้วก็คุ้มใครที่หมดแรงแล้วก็ต้องลุยงานกันต่อในช่วงเย็นนี้นะฮะก็ไปหยิบกันได้เลยนะฮะกับโสมฮีโร่หยิบมาดื่มมันได้ด่วนเลยนะครับโสมฮีโร่คุ้มครบพร้อมลุยตลอดทั้งวันนะฮะจะหยิบตั้งแต่ช่วงเช้าช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงเย็นนี้ก็ได้หยิบได้เลยนะฮะที่7-Elevenและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะฮะกับโสมฮีโร่ขวดใหญ่คุ้ม10บาทคุ้มวิตามินแน่นคุ้มใครที่หมดแรงหยิบมาได้นะครับแล้วก็แนะนำกันกับอีก1ผลิตภัณฑ์นะฮะกับโสมพลัสนะฮะเครื่องดื่มชูกำลังผสมสมเกาหลีสกัดนะฮะรสชาติเข้มข้นอร่อยหอมน้ำผึ้งดื่มง่ายนะครับก็ใครที่อยากจะเติมพลังแล้วก็แม่นทุกงานนะฮะก็เติมกันได้เลยนะครับกับโสมพลัสรวมทั้งกับโสมฮีโร่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวส่งคุณผู้ฟังไปที่เวลา17:00 นกันกลับมาเหลืองหน้านะครับเราอยู่ด้วยกันในชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับมีเพลงไหนที่ยังค้างไว้มีเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมก็เดี๋ยวส่งมาบอกทาง Facebook Fanpage แล้วก็เดี๋ยวเคลียร์ให้ในชั่วโมงหน้ากับที่นี่104 Green FM นะครับ
1: 104 Green FM Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM

0: 4สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit เมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
1: FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพ.ร.บ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร0420322233เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
4: ดียังไงหรอ
3: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
4: โอ้ดีจัง
3: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เวลา 17 นาฬิกา
1: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
6: FM 104
7: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
8: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาตุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาตุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย

0: ม่สันชัยหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืน
1: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานพรมงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็กกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร061 626 2987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน

็นสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยายนที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น

0: ลุ่มบริษัทสีตรังรับซื้อยางพาราสนใจขายยางติดต่อ02-207-4522 02-207-4522คิดจะขายยางคิดถึงสีตรังคิดจะขายยางคิดถึงสีตรัง
1: สวนโลกอุดรพร้อมแล้วเด้อครั้งแรกของโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีและทีเซ็ต
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Clean FM

สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า FM 104

0: ต็มให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: อยู่ในชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับฟังเพลงต่อเนื่องกันกับที่นี่104 Clean FM หลังที่เวลา 17:00 นมานะครับฟังเพลงพร้อมกันกับ104 Clean FM แล้วก็ยังอยู่กับหนุ่มกันต่อเหมือนเดิมเช่นเคยเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนที่อยากจะฝากบอกไว้นะฮะก็ส่งมาบอกกันได้นะฮะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage 104 Clean FM บอกช่องทางในการติดตามกันเรากันหน่อยนะครับสำหรับทาง FM 104 MHz นะฮะก็มีให้ฟังกันตั้งแต่ 5:00 ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับส่วนทางออนไลน์เรามีให้ฟังตลอด24ชั่วโมงนะครับสำหรับใครที่อยู่เพื่อนกับ104 Clean FM ทางออนไลน์คลิกเข้าไปฟังกันได้นะฮะที่ www.104cleanfm.com นั่นเองนะครับก็มีให้ฟังกันตลอดเลยนะแล้วก็ที่สำคัญครับเราแสดงชื่อเพลงกันแล้วอยากจะรู้ว่าเปิดเพลงของใครเปิดเพลงอะไรกันไปบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าตลอดทั้งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยนะก็มีเพลงใหม่มาให้เราได้ฟังกันอย่างน้อยๆเนี่ยประมาณสัก20เพลงต่อสัปดาห์แล้วกันนะครับเดือนหนึ่งนี่ก็ประมาณเกือบ100เพลงอ่ะนะฮะอย่างเช่นเดือนที่ผ่านมาก็ต่ำๆก็100เพลงใหม่แล้วกันนะฮะยังไงก็อัปเดตกันเพลงเก่าเพลงใหม่สลับสับเปลี่ยนให้คุณฟังได้ติดตามกันอัปเดตให้คุณฟังได้ติดตามกันทุกวันนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับหลายคนก็คงจะกำลังเดินทางกลับบ้านกันอยู่นะครับในช่วงของ5โมงเย็นช่วงสุดท้ายเราอยู่ด้วยกันช่วงเวลาบ่าย3ถึง6โมงเย็นเลยนะครับแล้วก็ช่วงเช้าด้วยนะฮะฝากไว้หน่อยแล้วกันนะฮะถือว่ามาเวกอัพกันหน่อยนะครับตั้งแต่8โมงเช้าถึง9โมงนั่นเองนะครับก็อยู่เพื่อนคุณฟังกันนะครับมีเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงไหนที่อยากจะฝากบอกไว้ก็ฟังต่อเนื่องกับเรากันได้นะครับสถานีวิทยุเพลงเพราะที่มีฟังกันมากที่สุดตลอดทั้งวันกับสถานีวิทยุคนรักเมืองเลยหรือว่า104 Clean FM ก็ติดตามมันได้เลยนั่นเองนะครับรวมทั้งแอปด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง Radio Garden นะครับ My Tuner Radio Box นะครับวิทยุไทย Radio Thailand นะครับก็หลากหลายแอปพลิเคชันก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็เสิร์ช104 Clean FM ของเรากันได้เลยนะฮะก็มีฟังกันหลากหลายแอปนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะพร้อมทั้งในชั่วโมงนี้อยู่ด้วยกันกับ Ford รัตนยนต์ครับตอนนี้กับโปรแห่งปีกับ Ford Ranger กระบะ4ประตูยกสูงเกียร์ออโต้ XL Plus ในราคาที่ดีที่สุดของ Ford เพียง 779,000 บาทหรือว่าใครที่อยากจะได้Ranger Wildtrak X นะครับผ่อนเริ่มต้นเพียง 16,800 บาทนะครับ 16,000 ขออภัยนะครับ 16,000 บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าใครที่อยากจะได้Super Duty นะครับในช่วงเปิดตัวนะฮะราคาพิเศษ 1,599,000 บาทแล้วก็ยังมี Ford Ranger Raptor นะฮะ 2.0L กระบะออฟโรดสมรรถนะสูงส่วนลดสูงสุดนะฮะ 240,000 บาทหรือว่าใครที่อยากจะได้รุ่น Everest นะฮะทั้ง Active นะฮะ Sport หรือว่า Platinum ในราคาเปิดตัว 1,799,000 บาทนะครับรับข้อเสนอเงื่อนไขดีๆแบบนี้กันนะฮะที่โชว์รูม Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานบ้านหนองผักกาดนี่เองครับฝ่ายขายก็กดไปที่042-870-782หรือใครที่เป็นชาวฟอร์ดครอบครัวฟอร์ดนะครับแล้วก็อยากจะนำรถไปตรวจเช็คนะฮะแล้วก็ใช้บริการที่ศูนย์บริการของ Ford รัตนยนต์เลยก็สามารถไปกันได้เลยนะฮะที่โชว์รูม Ford รัตนยนต์เลยถนนเลยเชียงคานก่อนถึงไทยวัสดุนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะจองคิวนัดหมายล่วงหน้าก็สามารถกดไปที่042-815-645และ094-419-5624กับศูนย์บริการก็นัดหมายล่วงหน้าสอบถามข้อมูลกันได้เลยนั่นเองฮะที่ฟอร์ดรัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานของเรานี่เองนะครับพร้อมนางในชั่วโมงนี้กับ AIS 3BB Fiber นะครับดูบอล FA Cup Premier League นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ชมสดกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นทาง AIS Premium Pass นะครับรวม5แอปดังไว้ในราคาเริ่มเพียง299บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าใครที่อยากจะชม NBA นะครับบาสเกตบอลหรือว่า Play Platinum นะครับก็มีทั้ง Netflix HBOMax Disney นะครับ VTV นะครับหลากหลายแอปพลิเคชันก็รวมกันไว้ในนี้นะฮะก็สมัครกันได้เลยนะครับที่3BB นะฮะกับ AIS Play Ultimate นะครับกดไปได้เลยนะครับดอกจัน678ดอกจัน99แล้วกดสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนั่นเองนะครับก็ฝากไว้เลยละกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะชมฟุตบอลเดี๋ยวจะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับนะสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเปิดแล้วพรีเมียร์ลีก ิดไปแล้วแต่ว่าบอลไทยเดี๋ยวจะเปิดแล้วนั่นเองนะครับต้นเดือนนะครับยังไงก็ติดตามกันได้เลยนะครับพร้อมทั้งกับไทยลีก2กับสโมสรฟุตบอลเมืองเลยยูไนเต็ดปีนี้เราอยู่ในลีก2นะฮะกับ BVD Seal 5นะฮะลีก2ก็เชียร์กันชมสดกันนะครับที่ ARS Play Monomax กันด้วยนั่นเองนะครับก็สมัครกันได้เลยหรือว่าใครที่อยากจะไปชมที่สนามก็ไปเชียร์แล้วก็ไปให้กำลังใจที่สนามกีฬาร่วมใจแล้วก็ติดตามแมตช์เดย์นะฮะการอัปเดตแมตช์เดย์กันได้นะฮะผ่านทาง104กรีนเอฟเอ็มของเรานั่นเองนะครับไปฟังเพลงต่อเนื่องกันนะครับมีเพลงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมก็ส่งมาบอกแล้วกันนะครับ
0: 104กรีนเอฟเอ็ม

นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มาตาเฟลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า FM 104

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสตาไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสตายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสตาทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันไฟล์ขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: ติดตรงนี้ก็ดีเพิ่มมุมนี้ก็ปังปรับอีกนิดโซนนี้ดีเวอร์กับผ้าม่านสวยๆที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านผ้าม่านทุกชนิดตอบโจทย์ทุกสไตล์การแต่งบ้านทั้งม่านทึบม่านโปร่งแสงม่านปรับแสงม่านม้วนม่านมูลี่และบริการซักรีดผ้าม่านรวมถึงติดตั้งงานโพงงานฉากกั้นห้องและเปลี่ยนแบ็คกราวด์บ้านคุณให้ดูดีด้วยวอลเปเปอร์ที่มีลายให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบนัดประเมินหน้างานพร้อมแคตตาล็อกผ้าสวยๆให้เลือกถึงบ้านคุณมั่นใจติดแล้วดีปรับแล้วปังสวยงามตอบโจทย์เพราะเจ้าของร้านดูแลงานเองทุกขั้นตอนมองหาผ้าม่านงานออกแบบและตกแต่งภายในบ้านคุณแล้วก็ที่ร้านเมืองเลยผ้าม่านสาขาอำเภอเมืองสอบถามโทร0616262987หรือชมผลงานที่ Facebook เมืองเลยผ้าม่าน
5: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televit Shop โทร0819745678
6: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
7: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
6: นางไหนอ่ะ
7: ก็นี่ไง
8: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
6: ้เชื่อได้แน่นะ
7: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
6: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
8: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
7: อ่ะเป็นไง
6: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
9: เลิศ
10: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย

0: ายดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เพราะที่นี่เราดีที่สุด Life Coming Home at Park Avenue ความสุขครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นที่นี่ Park Avenue ด้วยประสบการณ์ทำโครงการบ้านที่มากกว่าใครๆฉลองครบรอบ15ปีเปิดเฟสใหม่ต้อนรับปีม้าปีแห่งความสำเร็จลด1ล้านบาทเฉพาะ3หลังแรกกับแบบบ้าน Angel Rose บ้านเดี่ยว2ชั้น4ห้องนอน Master Room จอดรถได้6คันพร้อมครัวไทยพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางกับฟังก์ชันพิเศษด้วยดีไซน์ที่ลงตัวในแบบฉบับของคุณ Park Avenue คือสังคมน่าอยู่สงบปลอดภัยและให้คุณภาพชีวิตที่ดีกว่าที่ใครๆให้ไม่ได้แห่งเดียวที่มีระบบ After Service ตลอดการพักอาศัยและให้บริการตามมาตรฐานกรุงเทพสระว่ายน้ำฟิตเนสร้านกาแฟคลับเฮ้าส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่พร้อมกล้อง CCTV และระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงเชิญสัมผัสบ้านพร้อมอยู่ด้วยราคาเริ่มต้นที่ 3.1 ล้านบาทกับโปรโมชั่นพิเศษลดมากสุดเท่าที่เคยลดมาเฉพาะเดือนนี้เท่านั้น Park Avenue เอกสิทธิ์เหนือระดับเอกลักษณ์ของการพักผ่อนอย่างแท้จริงสอบถามโทร083-378-1234 083-379-1234
2: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: นับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit มาตาเวลวีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: Queen FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
1: เพลงสุดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายก่อนที่จะส่งคุณฟังเคารพธงชาติในช่วงเวลา 18:00 นกันของเย็นวันนี้นะครับแล้วก็ยังอยู่กับหนุ่มกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะฮะกับที่นี่104คลิน FM ทั้งทาง FM 110 MHz นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ครับที่ www.104clinfm.com นั่นเองนะฮะก็อยู่เหมือนกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับตั้งแต่บ่าย 3 ถึง 6 โมงเย็นนั่นเองนะครับพร้อมทั้งในชั่วโมงนี้ใครที่กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผมไม่ว่าจะเป็นทั้งผมแห้งผมเสียผมแตกปลายนะครับผมพังผมช็อตนะฮะห้ามพลาดแนะนำกันหน่อยนะครับวันนี้กับกลีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมทรีทเมนต์ผมที่ถูกและดีนะฮะการันตีด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองซองสีน้ำเงินสุดฮิตที่กล้าท้าให้ลองนะฮะอย่างที่บอกไว้นะครับด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองด้วยกันนะครับประสาน3พลังสารสกัดจากธรรมชาติจากเคราตินสารสกัดจากรังไหมและน้ำมันดอกทานตะวันเนื้อทรีทเมนต์เข้มข้นกลิ่นหอมหอมนะฮะใช้ก็ง่ายง่ายนะฮะใช้ง่ายมากมากนะฮะแค่หมับบำรุงผมนะครับหลังสระผมนะครับทิ้งไว้2ถึง5นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะครับแค่นี้นะฮะผมก็จะนุ่มสวยนุ่มลื่นเงางามมีน้ำหนักราวกับไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆนั่นเองนะครับใครที่ซื้อมาแล้วนะครับโปรดระวังครับสินค้าลอกลิ้นแบบนะของแท้ต้องกลิ่นไบโอเท่านั้นนะฮะกับ2สีน้ำเงินสุดฮิตนะฮะกลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมนั่นเองครับหาซื้อได้เลยที่ร้านค้าชั้นนำนอกจากนี้ใครที่ชื่นชอบกับการทำสีผมนะครับแล้วก็อยากจะให้สีผมของคุณผู้ฟังเนี่ยนะครับดูสวยสดใสไม่เฟดไวนะครับแล้วก็พร้อมกับฟื้นบำรุงผมแห้งเสียจากการทำเคมีกันด้วยนั่นเองนะครับวันนี้กับขอแนะนำกันหน่อยนะฮะทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอสูตรโกลนั่นเองนะครับซองสีส้มทองและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นด้วยนะครับก็หยิบกันได้หาซื้อได้นะที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะฮะกับทรีทเมนต์ผมกลิ่นไบโอสูตรโกลนั่นเองนะครับใครที่ชอบการทำสีผมก็อยากจะให้มีสีสวยสดใสไม่เฟดไวก็หยิบกันได้เลยนะครับทั้งกลิ่นไบโอสูตรโกลแล้วก็กลิ่นไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์คลีนนั่นเองนะครับนอกจากนี้อยู่ด้วยกันครับกับใหม่โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนนะครับในช่วงเย็นนี้ใครที่วางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการซักผ้าหยิบกันได้แล้วก็หาซื้อได้เลยนะครับที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านกับโอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้ซักกลางคืนที่ถือว่าเป็นการรวบรวม4คุณประโยชน์ใน1ถุงไม่ว่าจะเป็นทั้งสะอาดสดใสมีกลิ่นหอมและลดกลิ่นอับกันด้วยนะครับตัวจริงเรื่องซักผ้าต้องโอโมซันชายหยิบกันได้หาซื้อได้นะครับที่ร้านค้าชั้นนำใกล้บ้านนะฮะกับใหม่โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแม้สักกลางคืนเองนะครับขอบคุณกับมาตาเฟลบีอิงคลินิกกันด้วยครับตอนนี้ใครที่เหนื่อยนะฮะทั้งการออกกำลังกายหรือว่าเหนื่อยจากการทำงานมานะครับคุณไม่ได้ต้องการแค่พักนะฮะแต่คุณจะต้องเรียนรู้ด้วยนะฮะว่าร่างกายจิตใจของตัวคุณเองเนี่ยนะฮะกำลังเหนื่อยจากอะไรแล้วก็จะกลับมาฟื้นฟูได้อย่างไรนะฮะตอนนี้มีเวิร์กช็อปนึงที่น่าสนใจมากๆที่มาตาเฟลบีอิงคลินิกยังเหลือที่ว่างกันอยู่นะฮะแล้วก่อนวันที่23สิงหาคมนี้นะฮะกับโปรแกรม Recovery Recharge Workout รุ่นที่2นั่นเองนะฮะมาเวิร์กช็อปกันนะฮะในเวิร์กช็อปนี้นะครับก็จะพาคุณเนี่ยนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับสังเกตอาการสัญญาณของร่างกายแล้วก็เรียนรู้ในการฝึกลมหายใจด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการนะฮะคอนทราสต์เทอราพีนะครับการทำไอบาสนะฮะหรือว่าเฮอร์บาลสตรีมกันด้วยนะครับภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับหรือว่าใครที่อยากจะมองหาเวิร์กช็อปนึงนะฮะสำหรับคนที่กำลังทำงานหนักแล้วก็อยากจะฟื้นฟูร่างกายเติมพลังใจแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตอย่างมีพลังอีกครั้งนะครับ4ชั่วโมงเต็มกับการเรียนรู้เวิร์กช็อปนี้ภายใต้การดูแลของเมอร์นพิยดาด้วยนะฮะแล้วก็ทีมผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับยังมีที่ว่างกันอยู่นะครับรีบสมัครกันได้เลยนะครับที่มาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามนะครับใครที่อยากจะสมัครสำรองที่นั่งก็กดไปได้เลยนะฮะที่0987179666นะฮะหรือว่าใครที่อยากจะดูแลเรื่องของผิวพรรณนะครับ ทั้งพีโก้ฟูโมนะฮะกัวซานะฮะหรือว่าอยากจะทำทรีทเมนต์นะครับอยากจะดูแลใจอยากจะดูแลเรื่องของร่างกายผิวหน้าผิวพรรณนะครับก็ไปที่นี่กันได้เลยนะฮะที่มาตาเวลบีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามนะครับภายในมาตาเวลบีอิ้งเซ็นเตอร์หรือว่าโรงแรมเลยเผาวิลเลียนเดิมนั่นเองนะครับก็ย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับใครที่อยากจะรีคัฟเวอรี่รีชาร์จเวิร์กเอารุ่นที่2นี้ก็กดไปที่0987179666กันได้เลยนั่นเองนะครับเล็กสุดท้ายขอบคุณหลายๆคนด้วยนะครับที่ยังอยู่ต่อเนื่องกันมานะฮะตั้งแต่ช่วงของบ่าย3โมงเลยนะครับแล้วก็อยู่จนถึงในท้ายชั่วโมงนี้ก่อนที่จะส่งคุณฟังไปที่เวลา 18:00 น.กันในเย็นวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่เวลาบ่าย3ถึง 18:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็ช่วงเช้าฝากเวดดิ้งช่วงด้วย 18:00 น.ถึง 19:00 น.กับ 104.5 FM นะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะฮะที่ฟังเราผ่านทาง FM 104 MHz นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งการเดินทางอยู่การทำงานการขายของการทำกิจกรรมต่างๆคุณฟังเองหรือว่าอยากจะฟังเราผ่านทางออนไลน์ก็มีให้ฟังกันตลอด24ชั่วโมงเราแสดงชื่อเพลงกันแล้วที่ www.104.fm.com ก็ฝากกันได้เลยนะครับฟังกันได้ตลอด24ชั่วโมงฝากไว้อีก1ช่องทางแล้วกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับลาไปก่อนส่งคุณฟังไปที่เวลา 18:00 น.กันแล้วก็ฟังเพลงต่อเนื่องฟังข่าวกันแล้วก็ยังมีความบันเทิงให้คุณฟังได้ฟังกันแบบยาวๆเลยนะฮะกับที่นี่104 Green FM นะครับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ
0: 104 Green FM Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM

0: สนับสนุนโดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Mata Wellbeing Clinic ศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามเช็คสุขภาพใจโทร0987179666 Ford รัตนยนต์789เราไม่ยอมให้ใครถูกกว่า
1: FM 104

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
2: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Supermesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว

0: ลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On ซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: เจ็ดปลอดใหม่อ่ะลองสเปรย์หน่อยเด้
2: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
1: โดนจากคอลอยอันเด้
2: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
1: โอ้ยโคตรถึง
3: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอตคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
4: 104 Green FM ผลิตรายการโดยบริษัท JKT Media จำกัดโปรดเตรียมเคารพธงชาติ
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อมเอเวอเรสต์รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร0428156450944195624 และฝ่ายขายโทร0428707822
4: ไทยวั

0: คืนสูงสุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ร้านอร่อยบ้านเซไลโดยทีมงานข้าวต้มรายงานร้านอาหารระดับภัตตาคารขวัญใจคนเมืองเลยพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ไม่ว่าจะนั่งทานที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านกับเมนูรสเลิศอิ่มอร่อยด้วยคุณภาพและความสะอาดพร้อมวัตถุดิบที่ผ่านการคัดสรรเป็นอย่างดีกับสุดยอดต้นตำรับความอร่อยประสานด้วยรสชาติที่ลงตัวกับเมนูยำรสแซ่บเปรี้ยวกลมกล่อมอบผัดตุ๋นต้มยำกุ้งรสจัดจานและเมนูสุขภาพปลานิลรายงานสูตรผักสมุนไพรจานเด่นของร้านที่สร้างสรรค์ปรุงรสจากเชฟมืออาชีพทุกเมนูอร่อยกับบรรยากาศริมน้ำกุดป่องเสน่ห์ของเมืองเลยในราคาที่คุ้มค่ากับรสชาติและการบริการที่ประทับใจให้ทุกๆวันเป็นวันที่อิ่มอร่อยด้วยความสุขแก่คุณและครอบครัวร้านก็ต้มรายงานเปิดให้บริการทุกวันสั่งอาหารโทร042-033-050
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็กสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
4: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
3: นางไหนอ่ะ
4: ก็นี่ไง
5: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
3: ้เชื่อได้แน่นะ
4: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
3: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
5: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
4: อ่ะเป็นไง
3: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
6: เลิศ
2: สู้ฟ้าหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: หอมแดง

0: โอโมซันชายหอมแดดสู้กลิ่นอับแมสซักกลางคืน
1: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televisit จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televisit Shop โทร0819745678
2: เจ็ดพอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
3: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
2: โดนจากคอลอยอันเด้
3: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
2: โอ้ยโคตรถึง
4: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะกั่วที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจับ
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงโปรดที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
6: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: ลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: Green Thing Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
2: สวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นก็คือการออมเงินการออมไม่ใช่แค่การเก็บเงินเหลือใช้แต่คือการวางแผนในอนาคตเพื่อให้เรามีความมั่นคงและรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้นะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่แบ่งเงินออมทันทีที่ได้เงินมาเช่นออม 10-20% ของรายได้ประจำทุกเดือนจากนั้นก็สร้างกองทุนฉุกเฉินอย่างน้อย 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายรายเดือนเพื่อใช้ในกรณีเจ็บป่วยหรืองานด่วนที่จำเป็นเมื่อมีเงินออมพื้นฐานแล้วก็สามารถนำไปลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยสร้างอนาคตที่มั่นคงจำไว้นะครับการออมวันนี้คือความสบายใจของเราในวันหน้าเริ่มออมตั้งแต่วันนี้ไม่ว่าช้าไปหรือเร็วไปยังดีกว่าไม่เริ่มเลยนะครับ
1: Green Thing Money คิดแล้วเลือกก็ต้องดี
3: สนับสนุนโดยเมืองเลยพม่านเรื่องของพม่านให้เป็นหน้าที่เราที่ร้านเมืองเลยพม่าน
4: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อิ่ม

่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104 Green FM

จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: เขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครร้อยสี่ Green FM
1: ตีก็ได้มีการประกาศแล้วยกตีล้มเลิกยกเลิกโครงการคำว่าแลนด์บริดจ์ไม่มี NEC พรบก็ไม่มีผมก็ประกาศไปหลายครั้งต่อหลายครั้งแต่การที่ท่านบังคับบอกว่าเราต้องเอาเข้าครม.ก็มันไม่มีเหตุเลยจะเอาเข้าไปเพื่ออะไร
2: อีกกลุ่มหนึ่งค่ะเป็นกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งนะคะยื่นข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาหลังจากมาเลเซียระงับการนำเข้ากุ้งไทยตั้งแต่วันที่1มิถุนายนทำให้ผู้เลี้ยงกุ้งได้รับความเสียหายทั้งระบบทั้งที่เป็นสินค้าคุณภาพดีขณะนี้มีข้อมูลว่าผู้ประกอบการใช้วิธีจ่ายค่าผ่านทางเพื่อให้ได้ระบายสินค้าออกไปค่ะ
3: กุ้งไทยเป็นกุ้งที่ถูกกฎหมายนะครับรัฐบาลอย่าทำให้กุ้งไทยมาเลเป็นกุ้งเถื่อนเลยครับตอนนี้มันเป็นกุ้งเถื่อนอยู่เพราะฉะนั้นท่านช่วยกำกับกระทรวงพาณิชย์และกรมประมงนะครับ
4: มีอีกกลุ่มหนึ่งครับอันนี้เป็นกลุ่มสนับสนุนโครงการนิคมชนะโดยเฉพาะโครงการโรงไฟฟ้าครับกลุ่มนี้เนี่ยบอกว่าต้องการให้เกิดการพัฒนาสร้างรายได้การจ้างงานในพื้นที่ภายใต้เงื่อนไขที่ชาวบ้านได้รับประโยชน์นะครับนายพิพัฒน์ในฐานะตัวแทนรัฐบาลครับรับหนังสือแล้วก็รับปากบอกว่าจะนำข้อเรียกร้องของชาวบ้านส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาครับ
2: ท่ามกลางปมร้อนหลายเรื่องในพื้นที่จังหวัดภาคใต้นะคะแต่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ที่คุณเจษฎาจู่หัวเอาไว้ที่มีข้อสังเกตว่าท่ามกลางปมร้อนหลายเรื่องดูเหมือนรัฐบาลจะเน้นไปที่โครงการพัฒนาพื้นที่หรือว่าการทุ่มงบประมาณในหลากหลายโครงการด้วยกันก็เป็นเช่นนั้นค่ะมติครม.สัญจรในวันนี้ก็เห็นชอบในการเดินหน้าแผนพัฒนาฟื้นฟู5จังหวัดชายแดนใต้เห็นชอบในการผลักดันควิกวิน2โครงการขนาดใหญ่นะคะทางรถไฟรางคู่ระยะที่2รวม6โครงการแล้วก็มีโครงการระบบประกันภัยพิบัติทั่วหน้าด้วยอันนี้สำคัญ
4: ครับ
2: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์เหมือนกันนะคะมีรายละเอียดหลายอย่างด้วยกันแต่จะยกตัวอย่างเช่นโครงการนี้นะคะประกันความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเนี่ยค่ะก็จะครอบคลุมแล้วก็จะทำให้มีวงเงินเยียวยาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยสูงสุดแสนบาทต่อครัวเรือนต่อครั้งค่ะนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายพิพัฒน์รัชกิจประการนายเอกนิติธันรพาสนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วและนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ร่วมกันแถลงมติครม.อย่างเป็นทางการค่ะสำหรับครม.สัญจรใต้หรือครม.นอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของรัฐบาลอนุทิน2ที่ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ5จังหวัดประกอบไปด้วยสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาติดตามการดำเนินนโยบายค่ะโดยครม.เห็นชอบเดินหน้าแผนและโครงการครอบคลุม4เรื่องสำคัญทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติลงนามเดินหน้า2โครงการขนาดใหญ่ที่ว่าก็คือโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาค่ะและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตามีมติเห็นชอบอนุมัติโครงการเร่งด่วนขนาดใหญ่ด้านคมนาคมขนส่งในรูปแบบรถไฟทางคู่ระยะที่2รวม6โครงการโดยเป็นเส้นทางสายใต้ใน3โครงการรวมวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทส่วนอีก3โครงการค่ะที่มีมติเห็นชอบหลักการในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะคะประกอบไปด้วยโครงการช่วงปากน้ำโพเด่นชัยโครงการช่วงเด่นชัยเชียงใหม่และโครงการช่วงชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องเร่งทบทวนแผนงานตามข้อสังเกตเพิ่มเติมและเสนอครม.ต่อไปนายกรัฐมนตรีระบุค่ะว่าคาดหวังให้การเชื่อมต่อจากหาดใหญ่ไปสุงไหงโกลกและเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆของประเทศรวมไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยพร้อมกันนี้ก็มีมติเห็นชอบหลักการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติล่วงหน้าด้วยระบบประกันภัยพิบัติสำหรับครัวเรือนครอบคลุม30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศค่ะ
5: ที่สำคัญคณะรัฐมนตรีอยู่ในวันนี้ และเห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับเป็นการครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งนี่คือการเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุไปสู่การเตรียมความพร้อมและบริหารความเสี่ยงล่วงหน้าน
4: ายกครับบอกว่าภาครัฐจะเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันนะครับประมาณ 15,500 ล้านบาทต่อปีครับคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยมันน้อยกว่าจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายในการเยียวยานะครับทั้งค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยางชีพและการตั้งศูนย์พักพิงครับถือว่าเป็นการประกันความเสี่ยงถ้าไม่เกิดภัยพิบัติใดๆก็ถือว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าครับคือเดิมเนี่ยหลังเกิดเหตุภัยพิบัติต้องใช้งบประมาณ 45,000 ล้านบาทต่อปีครับแต่การใช้ประกันภัยพิบัติทั่วหน้าจะเป็นการวางเงินประกันเอาไว้ล่วงหน้านะครับจะได้รับวงเงินคุ้มครองประมาณ 75,000 ล้านบาทต่อปีครับครอบคลุมภัย3ประเภทก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวแบ่งความคุ้มครองออกเป็นความคุ้มครองที่อยู่อาศัยและความคุ้มครองชีวิตครับ
2: กำหนดความคุ้มครองที่อยู่อาศัยนะคะวงเงินสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งจะจ่ายตามหลักเกณฑ์ของปภ.ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีส่วนเรื่องความคุ้มครองชีวิตกรณีเสียชีวิตจ่ายผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทช่วยเหลือเบื้องต้นจ่ายภายใน15วันและช่วยเหลือเพิ่มเติมภายใน15วันถัดมาค่ะ
4: 2โครงการใหญ่ที่คนที่สงขลาจับต้องได้แน่ๆนะครับมันคือโครงการก่อสร้าง2สะพานครับ1เนี่ยเป็นสะพานเชื่อมไปยังเกาะลันตาอีกโครงการนึงเป็นโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับเมื่อเราพูดถึงทะเลสาบสงขลาเนี่ยจุดนั้นมีความสำคัญมากครับโดยเฉพาะระบบนิเวศ3น้ำนะครับทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็น้ำจืดนี่ถือว่าเป็นโจทย์ในการบริหารจัดการน้ำที่สำคัญในเวลานี้ติดตามกับคุณนิตยากีรติเสริมสินครับ

0: ความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศค่ะส่งผลกระทบโดยตรงนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทะเลสาบสงขลาที่ปัจจุบันนี้นะคะแนวโน้มของมวลน้ำเค็มรุกสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะทำให้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบนะคะทะเลสาบสงขลามีอยู่ด้วยกันสามน้ำทั้งน้ำกร่อยน้ำเค็มนะคะและน้ำจืดการบริหารจัดการน้ำร่วมคือทางรอดเดียวในการแก้ปัญหานี้ค่ะลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเผชิญกับความท้าทายจากกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความต้องการที่แตกต่างกันเช่นกลุ่มประมงน้ำเค็มบริเวณปลายน้ำซึ่งเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจนับพันกระชังสร้างมูลค่าระดับพันกว่าล้านบาทที่นี้ต้องอาศัยน้ำเค็มในระดับที่เหมาะสมสำหรับการเลี้ยงปลาแต่ระบบนิเวศที่นี่ไม่สามารถปรับตัวให้เป็นน้ำเค็มได้ทั้งหมดหรือจืดทั้งหมดได
1: ้ความเหมาะสมของปลาในกระชังทุกวันนี้ก็คือว่าถ้าเรายึดเกณฑ์ของสมัยก่อนคือมันได้แล้ว
2: oh.
1: ทุกวันนี้คือต้องอาศัยแล้วก็สังเกตน้ำว่าเราสมควรที่จะลงเลี้ยงเป็นปลาอะไร
0: ครับตอนนี้สังเกตด้วยวิธีไหน
1: ตอนนี้คือโดยอาศัยการสังเกตตรงที่ว่า1ใช้สายตาดูว่าน้ำเป็นแบบไหนน้ำสกปรกไหมน้ำดีไหมแล้วก็อาศัยการชิมน้ำบางทีเราไม่มีเครื่องวัดค่าความเค็มเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทุกวันนี้บ้านของเราในยูนของเราเป็นน้ำเค็มหรือน้ำจืดน้ำกร่อยแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าค่าตัวเลขของค่าความเค็มของน้ำจืดน้ำกร่อยเนี่ยมันไม่สามารถระบุตัวเลขได้เราอาศัยการชิมได้ด้วยว่าเออนะแค่ออกเค็มมากเค็มน้อยในแบบนี้ครับ
0: ถัดขึ้นมาในพื้นที่ตอนบนกลุ่มเพาะปลูกพืชสวนและนาข้าวที่กินพื้นที่กว่า 100,000 ไร่ในคาบสมุทรสทิงพระเผชิญกับวิกฤตภัยแล้งปริมาณน้ำจืดก็มีจำกัดหากมีการดึงน้ำที่มีค่าความเค็มเกินกว่า 1.5 มิลลิกรัมต่อลิตรเข้าสู่ระบบจะเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรทันทีรวมถึงแหล่งผลิตน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปา
3: ช่วงหน้าแล้งนี่แบบทีนี้แรงมากแรงจนว่าที่ว่าระวังตัวนี้ไว้สูงอ่ะจนว่าน้ำแห้งต้องหยุดสูบเลยค่ะ
0: oh.
3: ต้องหยุดสูบหมายถึงว่าเราต้องปรับตัวนี้ต้องลดลง มันแรงแล้วก็อุณหภูมิร้อนจัดพืชเล็กๆที่ว่าเพิ่งจะปลูกนี้แทบจะพยายามดูแลไม่ถึงก็อย่าปลูกมันช่วงหน้าแรงแต่ต้องระวังต้องใช้ตัววัดความเค็มนะคะพอช่วงนั้นอ่ะก็จะสูบน้ำได้อะไรเงี้ยถ้าน้ำโอเคเราก็สูบเข้าจะเปิดปิดช่วงเช้าเย็นนะคะ
0: ทั้งปัญหาความผันผวนสภาพภูมิอากาศและเรื่องของน้ำในทะเลสาบสงขลาค่ะทำให้เกษตรกรอย่างชาวนาผันตัวกลับมาปรับตัวปลูกพืชนะคะโดยเฉพาะข้าวที่สามารถปลูกทนเค็มได้นะคะบริเวณนาริมเลจุดนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและยังให้ผลผลิตมากถึง700-800 กิโลกรัมต่อไร่ด้วยและนี่ก็เป็นทางเลือกใหม่ที่สร้างความมั่นคงทางอาหารและสร้างรายได้ควบคู่ไปกับการรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมด้วย
4: เราก็ต้องเปลี่ยนเพลงสายพันธุ์ที่จะมาปลูกจากเราปลูกกอกอ55กอก4379เงี้ยพวกนี้จะไม่ตนเกมเราก็ต้องมาปลูกเน้นปลูกไปหนอมนาเร2ให้หมด
0: อ
4: ย่างน้อยเราก็ได้มีข้าวกินได้ผลผลิตเอาไปสร้างรายได้ต่อ
2: ระดับความเค็มที่พันธุ์ข้าวเนี่ยทนได้เนี่ยก็ประมาณ 10% เพราะฉะนั้นเดิมทีข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาหรือข้อมูลวัดระดับความเค็มเนี่ยน้ำที่นี่เนี่ยจะเค็มอยู่ประมาณ 2-3% นะคะแต่ด้วยสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปก็จะส่งผลทำให้ระดับความเค็มเพิ่มสูงขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เกษตรกรในพื้นที่สามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยี IoT ในเรื่องของการตรวจวัดข้อมูลพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์สำหรับการแจ้งเตือนหรือ
0: จะเห็นได้ว่าผู้ใช้น้ำในแต่ละกลุ่มมีความต้องการใช้น้ำที่แตกต่างในแต่ละช่วงเวลานะคะบวกกับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวนส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการน้ำให้เป็นไปตามที่แต่ละกลุ่มต้องการได้นวัตกรรมสถานีตรวจวัดความเค็มแบบเรียลไทม์16จุดทั่วทะเลสาบสงขลาคือจุดเปลี่ยนสำคัญที่เข้ามาสนับสนุนให้ทุกกลุ่มมองเห็นข้อมูลชุดเดียวกันนำมาสู่การออกแบบการจัดการน้ำที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันระบบการทำงานของนวัตกรรมนี้นะคะเปลี่ยนข้อมูลจากธรรมชาติมาเป็นวิทยาศาสตร์สามารถสั่งการนะคะการสูบน้ำเค็มขึ้นมาวัดทุก2ชั่วโมงแล้วเก็บสถิติทุก24ชั่วโมงค่ะข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่นำ าเปรียบเทียบและทำให้ผู้ที่ดูข้อมูลนำไปตัดสินใจวางแผนในการใช้ชีวิตและอนาคตนะคะก็จะมีการวางแผนเพื่อทำข้อมูลชุดนี้เตือนล่วงหน้าได้ถึง6เดือนล่วงหน้าในการวางแผนอนาคต
5: เราเอางานวิจัยเข้ามาเสริมก็คืองานวิจัยของเราเนี่ยก็คือจะส่งค่าแบบเรียลไทม์ทุก2ชั่วโมงเพราะนั้นเราจะเห็นค่าต่างๆเนี่ยทุก2ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่พอครับหลังจากนั้นเนี่ยพอครบวันเราจะสรุปค่าความเค็มของในรอบวันนั้นเพื่อเป็นค่าเฉลี่ยของวันนั้นๆแล้วก็เกษตรกรไม่จำเป็นจะต้องมาเข้าถึงเราแค่นั่งอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูในไลน์เราก็จะส่งข้อมูลแบบอัตโนมัติเข้าไปในไลน์ของเกษตรกรเลย
6: วันนี้รู้ค่าน้ำเค็มรู้ค่าน้ำจืดรู้ค่าน้ำกร่อยในขนาดนี้สามารถเป็นตัวชี้วัดสร้างรายได้ให้เขาอย่างมีนัยสำคัญเช่นวันหนึ่งก็เคยได้500หากความรู้นี้เข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตไปยกระดับรายได้เขาผมคิดว่าอย่างน้อย1เท่าคือจาก500เป็น 1,000 จาก 1,000 เป็น 2,000 อันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญ
0: ความซับซ้อนของการจัดการน้ำที่หลากหลายในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาคือภาพจำลองของประเทศที่ใช้เทคโนโลยีเป็นกลไกขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายจึงมุ่งเน้นการบูรณาการฐานข้อมูลเดียวกันยุติการแก้ไขปัญหาแบบเหมารวมพื้นที่และสร้างกลไกด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงจบแค่โครงการวิจัยแล้วทิ้งร้างการบริหารจัดการน้ำอย่างมีเอกภาพค่ะต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูลค่ะเพื่อลดการคาดเดาและความแม่นยำจะเกิดขึ้นที่สำคัญอย่างให้ทุกภาคส่วนที่มีการใช้น้ำลดข้อขัดแย้งและสามารถจัดการน้ำได้อย่างมีเอกภาพค่ะ
7: ขอบคุณคุณนิตยาครับ
8: ยังไม่จบค่ะเพราะว่าครม.สัญจรค่ำคืนที่ผ่านมามันฉายภาพความสัมพันธ์ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยพรรคร่วมรัฐบาลที่หวานเจี๊ยบนะคะ ชื่นมื่นนะคะ
7: หน้ากล้องเฉยๆหรือเปล่าร
8: ับศึกซักฟอกของพรรคร่วมฝ่ายค้านแล้วล่ะค่ะเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีจะเปิดบ้านพรรคส่วนตัวที่สมุทรปราการเนี่ยดินเนอร์มื้อค่ำกระชับมิตรกับพรรคร่วมรัฐบาลขณะที่พรรคฝ่ายค้านเขายื่นซักฟอกแล้วนะคะนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิมั่นใจมีหมัดเด็ดสามารถทำให้รัฐบาลสั่นคลอนได้ส่วนคุณสาธิตวงศ์หนองเตยบอกรัฐบาลอนุทินไร้ผลงานทำแต่คอนเทนต์ค่ะนายสาธิตวงศ์หนองเตยรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุถึงการตัดสินใจของพรรคการเมืองที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านในการยื่นยติอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152และยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติตามมาตรา151แม้รัฐบาลจะบริหารประเทศมาเพียง 4-5 เดือนแต่บอกว่าปัญหารุมเร้าค่ะทั้งเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารราชการแผ่นดิน
9: ผมก็จะเรียนว่าคือท่านนายกกับรัฐบาลจะบริหารด้วยการทำคอนเทนต์เป่าแซกโซโฟนทำท่าตีวอลเล่ย์ไปวันๆไม่ได้ปัญหาบ้านเมืองมันไปลึกมากนะครับในเวลานี้แล้วประชาชนชาวบ้านก็เดือดร้อนมากเพราะฉะนั้นมันแก้ปัญหาด้วยคอนเทนต์ทางโซเชียลไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ต้องมาพูดกันจริงจังแล้วว่าปัญหาบ้านเมืองจริงๆในเวลานี้เรายืนอยู่ตรงจุดไหนแล้วเราจะเดินต่อไปเนี่ยให้บ้านเมืองมันรอดเนี่ยทำได้อย่างไรนะครับ
8: นายสาธิตกล่าวว่าปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินเป็นประเด็นที่พรรคฝ่ายค้านเก็บรวบรวมข้อมูลเอาไว้สำหรับการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามที่ผู้นำฝ่ายค้านได้แจ้งเอาไว้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้ฝ่ายค้านจะนัดพูดคุยถึงแนวทางในการยื่นให้ชัดเจนแต่เบื้องต้นจะยื่นอภิปรายทั่วไปก่อนยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะ
7: หัวหน้าพรรคประชาชนครับณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิย้ำถึงความเป็นไปได้นะครับจะมีการยื่นยติอภิปรายทั่วไปและการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบลงมติแต่จะเจาะจงเฉพาะรัฐมนตรีรายบุคคลหรือทั้งคณะอันนี้ต้องรอคุยกันในกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อนครับเพราะจะต้องดูเนื้อหาของแต่ละพรรคนะครับนายณัฐพงษ์เนี่ยพูดว่าสถานการณ์ตอนนี้พรรคประชาชนมองเห็นถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะครับโดยเฉพาะการหัวเลือกสว.ที่มีหลักฐานปรากฏชัดดังนั้นปฏิเสธได้ยากว่าคนในรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยอาจจะมีส่วนเข้าไปพัวพันทางนี้ฝ่ายค้านจะใช้เวทีของสภาในการซักฟอกรัฐบาลอย่างเข้มข้นครับ
10: ผมมั่นใจนะครับในการทำงานของพรรคประชาชนนะครับว่าเรามีข้อมูลนะครับที่สามารถที่จะเปิดโปงให้ประชาชนเห็นนะครับถึงความเลวร้ายนะครับของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นอยู่นะว่าเป็น กำลังกินรูปประเทศอย่างไรบ้างนะครับทั้งอำนาจในระบบอำนาจในทางการเมืองรวมถึงอำนาจที่อาจจะเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะครับรวมถึงในเรื่องของกลุ่มทุนบางกลุ่มที่อาจจะมีความสัมพันธ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็อันนี้อาจจะเป็น3กรอบใหญ่ๆนะครับและตอนนี้เนี่ยที่ผมคิดว่ายังไงในเวทีการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้เนี่ยก็คงอยู่ในกรอบต่างๆเหล่านี้
8: นายกรัฐมนตรีอนุทินเตรียมเปิดบ้านพักส่วนตัวย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการดินเนอร์มื้อค่ำกับ16พักการเมืองร่วมรัฐบาล292คน
7: ครับ
8: น่าจะเป็นวันที่6กันยายนนี้ตามที่มีรายงานซึ่งอันนี้เป็นแนวคิดของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทย
7: การ ซ้อมนะ
11: เลี้ยงมานายกเตรียมเมนูอะไรไว้คะสำหรับเลี้ยง
12: เปิดบ้านเลี้ยงเปิดบ้านนัดเจอคณะรัฐมนตรีค่ะ
8: นายอนุทินยังชี้แจงประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยชี้ว่าเป็นการสับเปลี่ยนภารกิจโดยให้นางสาวรัชดาธนาดิเรกมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะได้มาช่วยงานเรื่องงานกลุ่มสตรีในเขตภาคใต้และช่วยงานอื่นๆด้วยโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกค่ะนายกบอกว่าเขาเป็นคนมีประสบการณ์ทางการเมืองเป็นส.ส.มาก่อนซึ่งก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.สัปดาห์หน้านะคะก่อนที่นายกจะกล่าวย้ำบอกว่านายแพทย์เอกภพเป็นสมาชิกพรรคภูมิใจไทยมานานแล้วค่ะ
7: ก่อนที่กกต.จะมีมติวันที่14กันยายนนี้นะครับว่าจะส่งทั้ง229รายชื่อคนที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสว.หรือจะส่งเฉพาะคนหรือจะไม่ส่งทั้งหมดคนที่ติดตามเรื่องนี้ครับไม่ว่าจะเป็นพรรคประชาชนไอลอว์หรืออย่างอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.นะครับเขาก็ออกมาเปิดแผลรายวันนวดไปเรื่อยๆจนกว่ากกต.จะมีมตินะครับอย่างอาจารย์สมชัยเนี่ยล่าสุดบอกได้เอกสารมาประมาณ200ไว้แน่ครับกลางดูแล้วเหมือนเป็นการพูดคุยกันในการประชุมอนุกรรมการไต่สวนชุดหนึ่งนะครับซึ่งอาจารย์ก็ทยอยเปิดข้อสังเกตออกมาเรื่อยๆส่วนฝั่งของพรรคประชาชนแล้วก็ไอลอว์เรียกร้องเหมือนเดิมครับให้กกต.มีหน้าที่ส่งไปศาลมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ควรจะทำหน้าที่ในการส่งรายชื่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไปให้ศาลตัดสินครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับพูดถึงการเดินหน้าตรวจสอบคดีหัวเลือกสว.ครับเรียกร้องให้กกต.เร่งพิจารณาส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการศาลนะครับเพราะถ้าปล่อยเวลาออกไปยิ่งทำให้การทำงานของกกต.ถูกตั้งคำถามและเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายครับเพราะผู้มีอำนาจพิจารณาความผิดคือศาลไม่ใช่กกต.ครับดังนั้นเมื่อมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าทุจริตแล้วหน้าที่ของกกต.ก็คือต้องเร่งรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งต่อศาลพิจารณานายณัฐพงษ์เนี่ยพูดถึงกรณีที่นายชีวภาพชีวธรรมสว.ออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับบอกว่าตอนที่เขาเลือกสว.กันเนี่ยคณะก้าวหน้าแล้วก็ไอลอก็เคยจัดกิจกรรมในการนัดพบผู้สมัครสว.ในร้านอาหารเหมือนกันไม่ใช่หรือนายณัฐพงษ์เนี่ยก็เลยบอกว่าการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้เพื่อให้ผู้สมัครสว.ได้รู้จักกันไม่ใช่เรื่องผิดครับนายณัฐพงษ์มองว่าไม่ใช่เรื่องผิดหากไม่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์หรือกำหนดว่าจะต้องเลือกใคร
10: เรื่องของการขับเคลื่อนนะครับในการที่จะทำให้ เรียกว่าผู้สมัครนะครับแต่ละคนรู้จักกันนะพอรู้โปรไฟล์กันเนี่ยโดยไม่ได้มีผลประโยชน์หรือสัญญาว่าจะให้เบื้องหลังเนี่ยผมยังมองโดยส่วนตัวผมนะครับแล้วก็ไม่ได้มีโพยมาแบ่งคะแนนกันเลือกใครโหวตให้ใครตกลงกันแบบนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวผมมองว่าทำได้นะเพราะว่าโดยกระบวนการการเลือกสว.ในปัจจุบันเราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าต่างคนต่างไม่ได้รู้จักกันเลยไม่ได้ศึกษาประวัติกันมาเลยเนี่ยอยู่ดีๆจะไปถึงวันในการเลือกเข้ามาเลยมันก็อาจจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคนออกแบบ
8: นายณัฐพงษ์ยังปฏิเสธข้อครหาเรื่องพรรคประชาชนทำงานแบบระวังตัวและเปิดข้อมูลตามหลังกลุ่มไอลอว์และนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกดำเนินคดีเช่นกันโดยย้ำค่ะว่าพรรคประชาชนพร้อมขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วนตรวจสอบประเด็นหัวเลือกสว.และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายในสภาทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลแสดงจุดยืนต่อปัญหาการได้มาซึ่งสว.หากเห็นว่ามีข้อสงสัยเรื่องความสุจริตโปร่งใสก็ควรเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบร่วมกันค่ะ
7: อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรอดีตกกต.ครับเปิดข้อมูลผ่านโซเชียลมีเดียนะครับอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมการทำงานของอนุกรรมการวินิจฉัยคดีหัวสว.จึงขาดความแน่เชื่อถือแล้วอาจารย์ก็อ้างว่าได้รับเอกสารมากกว่า200หน้าจากคนในกกต.ครับเอกสารเนี่ยมีลายน้ำเขียนว่าเอกสารใช้ภายในเท่านั้นแต่ไม่มีตราประทับว่าลับหรือว่าลับมากอันนี้ไม่มีอาจารย์เนี่ยชี้ถึงข้อพิรุธเกี่ยวกับบุคลากรในอนุกรรมการชุดนี้นะครับพบว่าบุคคลที่เป็นประธานที่ประชุมคือนายชาวนะไตรมาสเป็นอดีตเลขาธิการศาลรัฐธรรมนูญครับมาจากการเสนอชื่อของนายทิติเชษนุชนาธกกต.ไม่ใช่ชื่อของร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลที่มาจากการเสนอชื่อของกกต.เสียงข้างมากตามที่เคยปรากฏตามสื่อนอกจากนี้จากรายงานการประชุมนะครับพบว่าผู้ทำหน้าที่หลักราวกับเป็นประธานที่ประชุมคือนายอนุชาจันสุริยาส่วนประธานตัวจริงไม่มีบันทึกว่ามีการ
13: กลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือพนวนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
14: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
13: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: คลียร์ใจและดูแลร่างกายกับหมอเอิ้นพิยดาที่104 Clean FM โดยมาตาเวลบีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโทร098-717-9666
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
0: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ในภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
2: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวพับเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

0: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
1: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
0: นางไหนอ่ะ
1: ก็นี่ไง
2: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
0: ้เชื่อได้แน่นะ
1: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
0: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
1: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
2: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
1: อ่ะเป็นไง
0: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
3: เลิศ
4: เวลา 20 นาฬิกา
5: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
6: FM 104
7: อยากฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104greenfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM

0: สุด 21,000 บาทช็อปสินค้าตกแต่งบ้าน 5,000 บาทรับฟรีคูปองส่วนลด300บาทช็อปสินค้าที่ร่วมรายการรับเพิ่มอีกสูงสุด 40,000 บาทช็อปครบตามเงื่อนไขไทยวัสดุจะส่งฟรี60กิโลเมตรรอรับของที่บ้านได้เลยแจกหนักขนาดนี้พลาดไม่ได้28สิงหาถึง24กันยานี้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ไทยวัสดุศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทยครบเรื่องบ้านถูกและดีต้องที่ไทยวัสดุเท่านั้น
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลยจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

โดย AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Green FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104greenfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิ้งคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิ้งเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
6: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตัว

0: ยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta, Yamaha, Honda หรือ GPX เลือก Lambesta ถาวร TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432241111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
0: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
6: เวลา 21 นาฬิกา
0: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
7: FM 104
8: อยากฟัง104กลิ่น FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www.104glinfm.com ติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104กลิ่น FM
9: การนอนหลับไม่สนิทการนอนไม่เพียงพอหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหลับอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคตับโรคอ้วนโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลถ้าคุณมีภาวะเหล่านี้แนะนำให้ใช้เวลา20วินาทีฟังคลิปต่อจากนี้การนอนหลับไม่สนิทนั้นอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีถ้าอยากปรับปรุงฉันจะสอนวิธีหนึ่งให้คุณง่ายมากนอนที่แห่งไหนก็ไม่เท่านอนที่แห่งนี้พิลาทุสอพาร์ตเมนต์ที่พักดีราคาถูกสะอาดเดินทางสะดวกที่จอดรถกว้างขวางบริการ24ชั่วโมงมีทั้งรายวันรายเดือนนอนที่นี่ที่เดียวพิลาทุสอพาร์ตเมนต์หลับลึกหลับสบายป้องกันโรคนอนไม่หลับพักผ่อนเหมือนอยู่บ้านนอนได้ทุกวันโทร0954651465ฉันแนะนำให้คุณโทรเลย
10: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
7: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
11: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM 104

สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย

อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือ

0: เราะห์ต่อเนื่องมากที่สุดที่104กรีน FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104กรีน FM สถานีเพลงเพราะห์ต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
4: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร0987179666
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให
5: ้นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
2: หากคุณกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในราคาหลักร้อยต้องที่นี่เลย AIS Televis จัดให้เพียงเปลี่ยนจากเบอร์เติมเงินเป็นรายเดือนเปิดเบอร์ใหม่หรือย้ายค่ายก็รับสิทธิ์ซื้อสมาร์ทโฟนในราคาสุดพิเศษทันทีไม่ต้องชำระค่าบริการล่วงหน้ามือถือเครื่องใหม่ที่โดนใจพร้อมอัปเดตโปรโมชั่นกันได้ทุกเดือนที่ AIS Shop Big C เลยโทร0854529595และ AIS Televis Shop โทร0819745678
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย

0: ดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลยจะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หยุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
2: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย
1: FM

สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber เน็ตบ้านความเร็วสูงพร้อมพาทุกคนไปสู่อนาคตที่มากกว่าที่เคยเป็นโทร1530ครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวที่โครงการ The Airport เลย FM 104

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ค

0: ถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: แรงทุกทางละ

0: ีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เวลา22นาฬิกา
2: สนับสนุนที่เวลาโดยถาวรแลมเบรตต้าเมืองเลยเทมีสไตล์ไปพร้อมกับรถจักรยานยนต์สุดพรีเมียมแบรนด์ดังจากอิตาลีโทร0817695758และน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มเลยก่อ
3: FM 104อ
4: ยากฟังร้อยสี่กลิ่น FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดคลิก www

0: ฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
1: Suzuki Sard Pro Champ กับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
2: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
3: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
4: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ไกลภายก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ค

0: ถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
1: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติมาทีนึงแล้วนะ
3: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
2: นางไหนอ่ะ
3: ก็นี่ไง
4: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
2: ้เชื่อได้แน่นะ
3: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
2: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
3: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
4: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
3: อ่ะเป็นไง
2: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
5: เลิศ
6: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อป10กริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
7: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
8: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

AIS Telewit คิดจะซื้อมือถือหรือติดเน็ตบ้านเลือก AIS Telewit Suzuki Auto Premium Suzuki เลย by JP Su รถยนต์ Suzuki ทุกรุ่นและข้อเสนอสุดพิเศษ

0: ต่อลงโฆษณาโทร0817895652ที่104 Green FM
1: เมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: ที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
3: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอนทีเอไวเลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ค

ถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคลSuzuki ศาสตร์โปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่ง

0: น1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10% รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็กเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
1: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก่อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก่อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก่อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
2: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081-789-5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
3: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM
1: ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่า

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: อยากฟัง104 Clean FM ผ่านมือถือง่ายๆเพียงโหลดแอป Radio Garden ทั้ง iOS และ Android แล้วปักหมุดในจังหวัดเลยก็ฟัง104 Clean FM ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือฟังผ่านเว็บไซต์คลิก www.104cleanfm.com เป็นพาร์ทเนอร์และติดต่อลงโฆษณาโทร0817895652เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดที่104 Clean FM
1: แห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
2: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสต้าทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสต้าทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจากแลมเบสต้าไทยแลนด์เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้งแลมเบสต้ายามาฮ่าฮอนด้าหรือ GPX เลือกแลมเบสต้าทาวอน TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
2: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีเก่าไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และ Raptor ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% รีบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงขานศูนย์บริการโทร0228156450944195624และฝ่ายขายโทร0428707827
4: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
2: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไรทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: เจ็ดพอดใหม่อ่ะลองสปื้อหน่อยเด้
7: เป็นไงเหมือนยาค่ายาปะ
6: โดนจากคาร์ลอยอันเด้
7: แล้วไงอยากเอาน้ำยาดองศพเลยวะ
6: โอ้ยโคตรถึง
8: ถ้ารู้ว่าทุกคำที่สูบพอดคือสารพิษกว่า 2,000 ชนิดไม่ว่าจะสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์นิโคตินตะ กลัวที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งและโรคร้ายอีกมากมายรู้แล้วเลิกได้เลิก บุหรี่ไฟฟ้ารู้ไว้ร้ายจัด
5: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
9: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: ากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

4 Green FM.

กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร081 789 5652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

ทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

กำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: ่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

จอทุกทีเท่าไรผูกพันยิ่งเหมือนนานวันหัวใจก็ยิ่งสั่น

0: ดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104 greenfm.com
1: ตัวเล็กของคุณกับผมมันไม่เหมือนกัน

0: ขอเป็นตัวเล็กของเธอได้ไหม
1: ร้อยสี่ FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

เดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: เนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: 104 Green FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน
2: เคยได้ยินนิทานเรื่องหนึ่ง

0: จากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

างไปทำงานอยู่บ้านแบบชิวๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com

0: คลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: เพลงเพราะต่อเนื่องที่นี่104 Green FM

0: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ภูเขาสุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่แลมเบสตาทาวอน TAY เลยขับสนุกด้วยแลมเบสตาทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูง

0: ถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
2: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจากกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
3: เรารวบรวมไว้ให้หมดแล้วที่มาตาเวลส์บีอิงคลินิกศูนย์สุขภาพใจชะลอวัยและความงามโดยแพทย์เฉพาะทางและทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริการด้านสุขภาพใจให้คำปรึกษาตรวจรักษาและฟื้นฟูเช่นการนอนไม่หลับไมเกรนแพนิคซึมเศร้าหลังคลอดสมาธิสั้นเช็คสุขภาพใจในแต่ละช่วงชะลอวัยและความงามด้วยนวัตกรรมที่ปลอดภัยและทันสมัยที่เราคัดสรรมาอย่างดีทั้งการดูแลผิวให้กระจ่างกระชับลดริ้วรอยสบายใจจากภายในสวยใสได้ถึงภายนอกมาตาเวลส์บีอิงคลินิกภายในมาตาพาวิเลียนเวลส์บีอิงเซ็นเตอร์ศูนย์การเรียนรู้และฟื้นฟูสุขภาพกายใจแบบองค์รวมที่เลยพาวิเลียนเดิมเช็คสุขภาพใจและการชะลอวัยโทร098-717-9666
4: ฟอร์ดฉลองครบรอบ29ปีก้าวไปด้วยกันฉลองครบรอบอย่างยิ่งใหญ่กับกระบะ4ประตู XLS เพียง 799,000 บาท4ประตูสปอร์ตดอกเบี้ย 0% และรัฟเตอร์ราคาพิเศษ 1,699,000 บาทพร้อม Everest รถ7ที่นั่งราคาเริ่มต้น 1,249,000 บาทและเลือกรับดอกเบี้ย 0% เรียบด่วนพิเศษนำรถเข้ารับบริการเช็คระยะซ่อมบำรุงซื้ออุปกรณ์ตกแต่งหรือแพ็คเกจ ESB รับคะแนนพิเศษสำหรับลูกค้าสมาชิก Ford Reward Cup ที่ Ford รัตนยนต์ถนนเลยเชียงคานศูนย์บริการโทร042-815-645 094-419-5624และฝ่ายขายโทร042-870-782
5: ที่นี่จังหวัดเลยจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายจังหวัดที่มีอาหารอร่อยให้เลือกทานเพียบจังหวัดที่มีเลยก๋อน้ำดื่มคุณภาพน้ำดื่มที่จะพาทุกคนไปรู้จักจังหวัดเลยให้มากขึ้นเลยก๋อน้ำดื่มที่ใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตจึงมั่นใจได้ว่าเป็นน้ำดื่มที่สะอาดเพิ่มเพื่อนที่ LINE Official หรือคลิก Facebook น้ำดื่มเลยก๋อน้ำดื่มสะดวกน้ำดื่มคุณภาพของคนเมืองเลย
6: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาเขตเกมเซ็นเตอร์แล้วแวะเติมความหวานที่บ้านเข

0: นใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: คุณกำลังฟัง104 Green FM เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

104.5 FM ให้คุณฟังเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน

0: พราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104
1: ใช่ใครๆก็ขับแลมมอเตอร์ไซค์แบรนด์ดังจากอิตาลีที่ Lambesta Tavon TAY เลยขับสนุกด้วย Lambesta ทุกรุ่นออกรถใหม่ฟรีทะเบียนภาษีพรบ.ประกันรถหายประกันชีวิตคุ้มครอง1ปีลุ้นกิฟต์วอเชอร์สูงสุด 10,000 บาทพร้อมชุดแต่งสุดพรีเมียมมาตรวจเช็ครอบการใช้งานกับศูนย์บริการที่การันตีจาก Lambesta Thailand เลือกรถจักรยานยนต์ใหม่ทั้ง Lambesta Yamaha Honda หรือ GPX เลือก Lambesta Tavon TAY เลยถนนมะลิวันฝ่ายขายโทร042-032-223
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดและขึ้นอยู่กับสินเชื่อของบุคคล
3: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมกครอบคลุมทุกมุมบ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500/500เมกพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
4: Suzuki สาดโปรช่ำกับ3รุ่นพิเศษ Suzuki Swift Double Deal ดิวคุ้มค่าแบบดับเบิลผ่อนคนละครึ่งนาน1ปีเต็มพร้อมรับ Suzuki Worry Free Program ดูแลรถคุณอีก7ปี Suzuki XL7 Hybrid รถครอบครัว7ที่นั่งราคาสุดคุ้มเริ่มเพียง 799,000 บาท Suzuki Carry กระบะบรรทุกเล็กดาวเริ่มต้น 19,900 บาทและนัดหมายเข้าเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรับส่วนลดค่าอะไหล่ทันที 10%รับข้อเสนอพิเศษได้แล้ววันนี้ที่ Suzuki Auto Premium ข้างสาธารณสุขจังหวัดเลยศูนย์บริการโทร042-844-649ฝ่ายขายโทร042-833-655
5: จะเรียนต่อไหนดีปรึกษาหน่อยสินี่ก็ปรึกษากับครอบครัวกับญาติๆมาทีนึงแล้วนะ
6: เนี่ยกำลังทำรายงานส่งอาจารย์พอดีเลยอ่ะเดี๋ยวถามนางให้
5: นางไหนอ่ะ
6: ก็นี่ไง
7: ฉันคือ AI ฉันมีข้อมูลที่ทุกคนสามารถหาคำตอบจากฉันได
5: ้เชื่อได้แน่นะ
6: อ่ะลองดูดิข้อมูลนางก็แน่นใช้ได้นะว่ามาจะถามอะไรเดี๋ยวถามให
5: ้ไหนลองถามดูสิจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
6: อ่ะจะเรียนต่อมหาลัยไหนดี
7: เรียนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมวิทยาเขตขอนแก่นซึ่งมีคณะหลักสูตรหลากหลายที่สำคัญทันสมัยอีกด้วยถ้าสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่ www.khonkan.spu.ac.th โทรศัพท์0925374400 0432224111
6: อ่ะเป็นไง
5: ดีอ่ะชอบเลยอ่ะ
8: เลิศ
9: มาที่เดียวครบทั้งรสอาหารช็อปและความบันเทิงพบกับสุกี้ตีน้อยอิ่มอร่อยได้ทั้งครอบครัวท็อปเทนกริฟศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรดาลีเอ็กซ์เพรสเครื่องล้างรถอัตโนมัติสะดวกรวดเร็วทันใจช็อปแฟชั่นสินค้ามือสองที่กระแตช็อปเติมความสวยกับ BB Glow คลินิกหัตถการความงามมือถืออุปกรณ์เสริมต้องนินจาโมบายสนุกต่อได้บนพื้นที่อาร์เคดเกมเซ็นเตอร์และแวะเติมความหวานที่บ้านเค้กครบทุกไลฟ์สไตล์ในที่เดียวรถพร้อมคนพร้อมอิ่มช็อปสนุกครบจบที่นี่โครงการ The Airport เลย
10: จะเดินทางไปทำงานอยู่บ้านแบบชิลๆนั่งที่ไหนสักที่ได้ฟังเพลงเพราะที่เราคัดและเลือกให้คุณฟังตลอดทั้งวันเพลงเก่าก็อินเพลงนั้นก็โดนและเพลงใหม่ที่ไม่หลุดเทรนด์ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกและทุกเพลงส่งตรงจากคลื่นเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
11: เพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: ต่อเนื่องมากที่สุด104 Green FM สนใจลงโฆษณาและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราโทร0817895652ฟังออนไลน์ที่104greenfm.com
1: FM 104
2: เพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดตลอดวันที่นี่104 Green FM

0: สุดหนาวในสยามที่นี่104 Green FM สถานีเพลงเพราะต่อเนื่องมากที่สุดทุกวัน FM 104คุณกำลังฟัง104 Green FM ต่อไปขอเชิญติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครร้อยสี่ Green FM
1: วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
2: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
1: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้อง